ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นเพียงเสบียงในการสร้างบารมีและก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ได้ส่วนอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยอำนวยผลให้ได้รูปสมบัติโภคสมบัติคุณสมบัติตลอดจนสวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติในภพภูมิที่ได้ไปบังเกิดเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญและก็แนะนำให้สั่งสมเอาไว้เพราะอริยทรัพย์คือบุญนี้จะเป็นสหายหรือมิตรแท้ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะติดตามตัวเราไปเนี่ยเหมือนเงาตามตัวซึ่งอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นมีวาระพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ในขุทกนิกายชาดกว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางไฟน่ะไม่อิ่มด้วยเชื้อพระราชาก็ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติคนพาลน่ะไม่อิ่มด้วยบาปหญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างคือเมถุนธรรมเครื่องประดับแล้วก็การคลอดบุตรพรามไม่อิ่มด้วยมนต์ผู้ได้ฌานน่ะไม่อิ่มด้วยวิหารสมาบัติคือการเข้าฌานพระเสขะไม่อิ่มด้วยการสละออกในการให้ทานผู้มักน้อยไม่อิ่มด้วยทุดงคุณผู้เริ่มทำความเพียรไม่อิ่มด้วยการปรารภความเพียรผู้แสดงธรรมคือนักเทศไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมผู้กล้าหาญไม่อิ่มด้วยบริษัทผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากพระสงฆ์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมบริษัท4ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะมีสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อมากมายคือจะเติมเท่าไรมันก็ไม่เต็มมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นอุทเทศในเบื้องต้นของบางอย่างแม้ไม่เคยอิ่มแต่ก็ไม่เป็นโทษแล้วก็นำแต่ความสุขสวัสดีมาให้แต่ความไม่อิ่มที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหา

ที่เข้ามาครอบงำจิตใจนับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งสนองยิ่งนำพาใจให้ตกต่ำมีประเด็นสำคัญอยู่สองบทที่หลวงพ่ออยากจะยกมาอธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันตรงที่พระพุทธ

ทรงตรัสว่าผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากพระสงฆ์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานความเป็นทายกหมายถึงผู้ให้จะมาเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นใจที่งดงามมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในโลกนี้โลกหน้าว่ามีจริงรู้ว่า

ในภพชาตินี้นะพอออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และวันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและกันนิพพานสมบัติเรามาฟังกันนะจ๊ะว่าท่านได้ถวายเครื่องทายธรรมอะไรเอาไว้บ้างและอานิสงส์นั้นมีผลเป็นอย่างไรเมื่อพระเถระได้เห็นกรรมดีที่ทำเอาไว้ในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าว่าท่านได้ถวายฉัตรแก่พระสุคตเจ้าและหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดจึงได้รับอานิสงส์8ประการคือท่านไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและธุลีก็ไม่แปดเปื้อนผิวกายของท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีเสนียดจันไรใดๆมาใกล้มหาชนต่างก็เคารพยำเกรงท่านท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดนุ่มนวลเป็นผู้มีใจใหญ่เมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชาติ 100,000 คันประกอบไปด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ทรงไว้เหนือศีรษะของท่านตลอดเวลาเพราะผลแห่งกรรมที่ได้ถวายร่มฉัตรเป็นสังฆทานท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 100,000 สำรับทำให้ได้เสวยอานิสงส์8ประการคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสปราศจากธุลีมีรัศมีออกจากกายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพกายของท่านละเอียดอ่อนมีสัมผัสที่นุ่มนวลมากเมื่อท่านเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็มีผ้าทิพย์อันงดงามสวมใส่สรีระของท่านตลอดเวลาเมื่อท่านออกบวชก็มีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าไตรจีวรนะจ๊ะท่านได้ถวายบาตรแด่ภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปเกิดกี่ภพกี่ชาติทำให้ท่านได้บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทำด้วยทับทิมเป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนสะดวกสบายเป็นปกติไม่เคยลำบากด้วยสิ่งเหล่านี้เลยโภคสมบัติของท่านน่ะไม่เคยพินาศด้วยภัยใดๆท่านได้ถวายมีดโกนที่ทำอย่างประณีตสวยงามจึงเป็นผู้แกล้วกล้าต่อบริษัททุกหมู่เหล่าเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความเพียรไม่ลดละได้ญาณอันสุขุมเป็นเครื่องตัดกิเลสอาสวะท่านได้ถวายพระชนิดดีไม่ต้องรับหลายครั้งเพราะรับเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ดินนานทำไม่ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีขันติธรรมประจำใจมีปัญญาคมกล้าเป็นผู้มีมิตรสหายมากอานิสงส์ที่ได้ถวายเข็มทำให้เป็นผู้ที่มหาชนนอบน้อมเป็นผู้มีรูปงามมีโภคสมบัติมากมีปัญญาเฉียบแหลมท่านสามารถพิจารณาเห็นหัวข้อธรรมลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะพระเถระได้ถวายมีดตัดเล็บทำให้ได้ฆ่าทาสบริวารหญิงชายสัตว์ที่เป็นพัน

ณคนฟ้อนลำจ้างตัดผมและพ่อครัวทำอาหารมากมายการได้ถวายพัดทำให้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปความเร่าร้อนในใจก็ไม่มีแก่ท่านในที่สุดพบชาตินี้ทำให้ท่านดับไฟคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิและไฟกิเลสทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงพระเถระเคยถวายภาชนะใส่น้ำมันทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามมีใจเบิกบานไม่เคยหดหู่ใจไม่เคยฟุ้งซ่านท่านได้รับการอารักขาทั้งจากมนุษย์และเทวดามาโดยตลอดการที่ท่านได้ถวายกล่องเข็มทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจจะเดินยืนนั่งหรือนอนก็มีความสุขท่านได้ถวายผ้าอังสะทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจอานิสงส์การถวายประคตเอวทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอุปกิเลสเป็นผู้มีความชำนาญในสมาธิหมู่คณะท่านไม่เคยแตกแยกและท่านก็เป็นทูตสมานไมตรีที่ดีเยี่ยมและมีถ้อยคำที่ทำให้มหาชนเชื่อถือไว้วางใจมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้มีสติตั้งมั่นท่านไม่เคยมีความสะดุ้งหวาดกลัวภัยใดๆแม้เพียงนิดเดียวอานิสงส์นี้น่ะได้ติดตามท่านไปทั้งที่ไปบังเกิดในเทวโลกและในมนุษยโลกการถวายเชิงรองบาปจึงทำให้ท่านเป็นผู้ทรงจำคำสอนของครูบาอาจารย์แตกฉานทั้งคดีโลกและคดีธรรมธรรมที่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจำไว้ไม่ลืมเลือนธรรมอันใดที่ท่านวินิจฉัยก็แจ่มแจ้งเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเองอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายภาชนะจานชามและเครื่องบริโภคทำให้ได้เสวยอานิสงส์สามอย่างคือท่านได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผลึกและภาชนะแก้วทับทิมภรรยาข้าทาสชายหญิงพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าต่างก็อยู่ในโอวาทและท่านก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ตลอดเวลาความรู้หรือมนต์บทต่างๆที่ท่านเคยร่ำเรียนมาเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถนำออกใช้ได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็เป็นอานิสงส์ใหญ่ที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระผู้มีอิ่มด้วยการให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานในรูปแบบต่างๆต้องถือว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญไม่มองข้ามบุญเล็กบุญน้อยอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วน่ะท่านก็ทำโดยไม่ลังเลสงสัยแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานักสร้างบารมีทุกคนในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงิน

ทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่129จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้เห็นความสง่าองค์อาจของมโหสถก็รีบทักขึ้นก่อนว่าท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันหลายวันมานี้นะข้าพเจ้ามาอาศัยท่านอยู่ณที่นี้แต่ท่านมิเคยเลยที่จะแสดงอัธยาศัยไมตรีแม้เพียงจะส่งบรรณาการมาให้เราสักชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องต้อนรับตามวิสัยของบัณฑิตผู้ไม่ละเลยการปฏิสันถารต้อนรับการที่ท่านทำเมินเฉยเช่นนี้นะเป็นเพราะมีเหตุผลอย่างไรหรือว่ามีเหตุอันใดอย่างนั้นหรือมโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏว่าท่านเกวัฏข้าพเจ้านะยังคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่เพราะยังหาสิ่งที่คู่ควรแก่ท่านยังไม่ได้จึงต้องเสียเวลาเฟ้นหาของที่สมควรแก่ท่านอยู่นานเหตุนี้จึงยังไม่ได้โอกาสมาหาท่านสักทีแต่วันนี้นะข้าพเจ้าหาเครื่องบรรณาการที่สมควรได้แล้วบัดนี้จึงถือโอกาสนำบรรณาการที่สูงค่านี้มามอบให้ท่านว่าแล้วมโหสถก็ยื่นแก้วมณีนั้นให้แก่พราหมณ์เกวัฏทำทีเหมือนจะยื่นให้แต่แล้วก็ทิ้งแก้วมณีนั้นให้ตกลงที่ปลายนิ้วของพราหมณ์เกวัฏโดยไม่ให้ทันตั้งตัวปรากฏว่าแก้วมณีได้ตกกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้ฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตพราหมณ์เกวัฏจึงรีบน้อมกายก้มลงเก็บแก้วมณีที่อยู่ตรงฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตในทันทีกิริยาอาการของพราหมณ์เกวัฏนั้น

เมื่อมองจากที่ไกลจึงดูคล้ายกำลังก้มลงกราบมโหสถอย่างนอบน้อมมโหสถจึงรีบฉวยโอกาสนั้นจับคอเกวัฏไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็กดชายกระเบนเน็บของเกวัฏไว้บังคับให้ก้มลงอยู่กับที่แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานว่าท่านปุโรหิตเชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าน่ะเป็นเพียงเด็กคราวลูกคราวหลานท่านอย่าถึงกับต้องกราบไหว้ข้าพเจ้าเลยว่าแล้วก็กดคอพรามเกวัฏลงเอาหน้าผากถูไปมากับพื้นดินจนเลือดไหลย้อยเป็นทางเมื่อสาแก่ใจแล้วก็ผลักร่างของเกวัฏให้ถอยถลาไปอย่างไม่เป็นท่าทันทีที่พรามเกวัฏผุดลุกขึ้นได้ก็รีบเพ่นขึ้นมาเตรียมจะควบหนีฝ่ายพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าพรามเกวัฏยอมไหว้มโหสถจริงๆและหากเป็นดังนี้ก็เท่ากับว่ากองทัพปัญจาลนครจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตามเงื่อนไขพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าจุลนีต่างก็ทรงกลัวว่ามโหสถบัณฑิตคงจะไม่ยอมไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่ครั้นแล้วจึงต่างรีบเสด็จขึ้นม้าพระที่นั่งด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเมื่อควบม้าได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดรีบบ่ายหน้ากลับปัญจาลนครไปในทันทีโดยมิฟังเสียงพวกทหารฝ่ายมิถิลานครเห็นดังนั้นต่างก็โห่ร้องด้วยเสียงกึกก้องว่าพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าพระราชาทั้งหลายได้หนีไปแล้วเร็วพวกเราอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้กระบวนทัพใหญ่จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายหนีกระเจิงกันไปจนคุมทัพไม่อยู่ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตเพราะเห็นเหล่าพระราชาหนีไปก่อนแล้วต่างก็หมดขวัญกำลังใจไปตามๆกันจะได้ยินก็แต่เสียงของทหารฝ่ายมิถิลานครที่ยิ่งขู่แกล้งบรรลือเสียงเกลียวกราวโห่ร้องสำทับไล่หลังไปว่าเฮ้ยพวกปัญจาลนครหนีกันไปแล้วเร็วพวกเรารีบตามไปเร็วอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้มโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับชัยชนะอย่างงดงามในสนามธรรมยุทธ์แล้วก็ได้เห็นความระส่ำระสายอย่างใหญ่หลวงของทัพปัญจาลเป็นขวัญตาแล้วนำขบวนทัพกลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปแต่อย่างใดมหาชนชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มาต้อนรับแสดงความยินดีสรรเสริญกับมโหสถบัณฑิตที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถเอาชนะพรามเกวัฏได้อย่างสวยสดงดงามและสามารถทำให้กองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุลนีหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นท่าจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสติปัญญาคิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบแม้สถานการณ์ดูจะเป็นรองฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่ก็สามารถพลิกกลับมากำชัยชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาของมโหสถบัณฑิตฝ่ายพรามเกวัฏเมื่อพ้นจากเงื้อมือของมโหสถมาแล้วก็รีบควบม้าหนีไปโดยเร็วทันทีในระหว่างนั้นก็พยายามเหลียวหน้าเหลียวหลังแต่ก็กลับมองไม่เห็นพระเจ้าจุลนีจอมทัพแห่งปัญจาลนครทั้งพระราชา101พระองค์

ก็หายพระพักกันไปหมดข้างหน้านั้นมีเพียงพลราที่อยู่หลังท้ายต่างกำลังวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นสรรพรามเกวัฏเห็นเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนั้นก็ให้แค้นเคืองมโหสถเป็นกำลังยิ่งได้เห็นหยดเลือดที่ไหลย้อยเปื้อนใบหน้าของตนความเจ็บแสบปวดช้ำจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เพียงบาดแผลตรงหน้าผากเท่านั้นแต่มันกลับเสียดลึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจพราหมณ์เกวัฏเอามือเช็ดเลือดไปนั้นพร้อมกับความรู้สึกขุ่นเคืองข้างแค้นที่อัดแน่นระคนอยู่ภายในใจจนแทบจะระเบิดในเวลานั้นพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จรุดหน้าไปก่อนขบวนราบล่วงทางมาได้ไกลถึง3โยชน์แล้วในขณะที่พราหมณ์เกวัฏเพิ่งจะควบม้าตามไปทันพวกพลราบที่อยู่หลังท้ายพลางร้องตะโกนจนสุดเสียงว่าท่านทั้งหลายจะหนีไปทำไมจงเชื่อคำของข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้ามิได้ไหว้มโหสถหรอกหยุดเถิดพวกท่านอย่าได้หนีไปเลยไม่ว่าเกวัฏจะตะโกนป่าวร้องอย่างไรแต่ความพยายามนั้นก็กลับไร้ผลไม่มีใครสนใจคำร้องของพราหมณ์เกวัฏเลยทุกคนยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเสียงมีหนำซ้ำยังตะโกนด่าทอเกวัฏโดยไม่มีความยำเกรงเช่นแต่ก่อนว่าโธ่เอ้ยไอ้พราหมณ์ชั่วไอ้คนสารเลวดีแต่ประจบเจ้าเหนือหัวก่อนนั้นไม่ใช่เจ้าดอกหรือที่นั่งยันนอนยันว่าธรรมยุทธ์ครั้งนี้น่ะมโหสถจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วใครกันล่ะที่ยอมสยบอยู่แทบเท้ามโหสถผู้ยาววัยคราวหลานดูเถิดช่างทำกันได้ไม่อายบรรพชนเลยหรือไรต่างคนต่างตะโกนด่าไม่เป็นสับสำเนียงมุ่งแต่จะเดินต่อไปอย่างเดียวจนพราหมณ์เกวัฏเริ่มหูชาเกวัฏเห็นอาการไม่สู้ดีจึงคิดว่าหมดหนทางที่เราจะชี้แจงทหารชั้นเลวเหล่านี้ต่อให้อธิบายสักเท่าใดก็คงจะไม่มีใครยอมฟังอยากกันนั้นเลยเราจะต้องติดตามเจ้าเหนือหัวไปให้ทันหากได้กราบทูลอธิบายให้พระองค์ทรงทราบแล้วเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏก็รีบควบม้าเร่งตามไปไม่พะวงว่าใครจะคิดเช่นไรแม้จะถูกด่าทอไล่ตะเพิดโดยถ้อยคำเจ็บๆแสบๆถึงเพียงนั้นก็พยายามอดใจเสียกล้ำกลืนขมขื่นทนต่อถ้อยคำจ้วงจาบเหล่านั้นมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องตามเสด็จพระเจ้าจุลนีให้ทันส่วนว่าเมื่อพราหมณ์เกวัฏได้ควบม้าตามเสด็จทันแล้วจะมีวิธีอธิบายให้พระเจ้าจุลนียอมรับฟังเหตุผลในการพ่ายแพ้ของตนในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: Wow, wow, wow.

คุณพ่อของลูกเกิดที่จังหวัดลพบุรีคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตในช่วงที่คุณพ่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่มากทำให้คุณพ่อต้องไปอาศัยอยู่กับญาติจนกระทั่งเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มคุณพ่อจึงได้เดินทางมากรุงเทพเขาเริ่มประกอบธุรกิจค้าไม้ด้วยความขยันขันแข็งของคุณพ่อและได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้นให้ความช่วยเหลือคุณพ่อก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากพอสมควรต่อมาคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกันทั้งหมด4คนลูกเองเป็นลูกสาวคนโตตัวลูกและน้องๆจึงมีชีวิตในวัยเด็กที่เพอร์เฟกต์สะดวกสบายมากเพราะฐานะของคุณพ่อดีมากและลูกก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคุณพ่อถูกคุณส่วนของท่านและคนงานที่ขับรถขนส่งรวมหัวกันโกงเขาทำกันเป็นทีมอยู่เป็นเวลานานโดยที่คุณพ่อไม่ได้เฉลียวใจเลยคือไว้วางใจมากมารู้ตัวในภายหลังก็ทราบว่าสถานการณ์ของบริษัทสุดหนักลงแล้วเราจึงอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวมีความยากลำบากกันมากจากที่เคยที่เป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์ฐานะดีมากมากลายเป็นครอบครัวยาจกยากระตันหันจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติคุณพ่อก็มีอุปนิสัยดื่มสุราเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นกล่าวก็เลยดื่มหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลายครั้งเมื่อคุณพ่อเมามาแล้วก็มาระบายกับคุณแม่ทั้งที่ปกติคุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมากนี่แสดงว่าพอเมาแล้วไม่ปกติเห็นไหมจ๊ะไม่รักครอบครัวเลยบ่อยครั้งที่คุณพ่อนั่งดื่มทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับช่วงที่

เอาคุณแม่จะถูกทำร้ายและถูกด่าเสียหายเป็นประจำในสุดคุณแม่ก็ตัดสินใจขืนอยู่บ้านนี้นี่เราคงแย่แน่กลับไปอยู่กับยายดีกว่าแล้วก็เดินเรื่องเลยขออย่าขาดจากคุณพ่อคุณยิ่งทำคุณพ่อเครียดหนักขึ้นไปอีกเลยเลือกทางเดินที่จะดื่มสุรามากขึ้นไปอีกต่อมาบ้านก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปผมก็แล้วก็เปรียบเสมือนเจอสภาวะเรือแตกลูกๆแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่กับญาติต่างๆคนละทิศคนละทางในช่วงที่คุณแม่กลับมาอยู่กับคุณยายนั่นเองคุณแม่ได้มาพบดาริ้งพบรักใหม่กับคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเกษียณอายุจากกองทหารสื่อสารต่างคนต่างเกษียณคุณพ่อบุญธรรมท่านลำพึงท่านแอบชอบคุณแม่มานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวๆแต่ว่าต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวกันภรรยาของคุณพ่อบุญธรรมก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในสุดทั้งสองท่านหนึ่งตัดสินใจร่วมอยู่กินกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วกลับมาดูอดีตพระเอกคุณพ่อของลูกอายุมากขึ้นได้ล้มป่วยได้เริ่มมะเร็งปอดและมะเร็งตับเป็นโรคที่หามาเองเนี่ยต่อมาก็เป็นอัมพฤกษ์อีกด้วยอาการก็ทรุดไปเรื่อยๆคุณพ่อก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนที่หนึ่งของลูกน้องสาวก็จะพาหลานๆขึ้นไปหาท่านอยู่เป็นประจำเมื่อการหนักมากเข้ามากเข้าคุณพ่อก็พูดไม่ได้น้องสาวลูกกับพยาไปคุยกับท่านบ่อยๆและในเช้าวันหนึ่งพวกเราก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่ออายุได้69ปีในปี2515ช่วงที่ธุรกิจของคุณพ่อยังรุ่งเรืองอยู่ขณะนั้นลูกเรียนอยู่ที่ชั้นม.ส.1เพื่อนกับแม่ก็ได้แนะนำครูผู้ชายคนหนึ่งมาสอนพิเศษให้พวกเราและคุณพ่อก็รับไว้ครูท่านนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องการทำงานในช่วงที่เรียนหนังสือไปด้วยจึงได้มาสอนพิเศษแก่พวกเราทั้ง4คนพี่น้องตั้งแต่น้องคนสุดท้องที่เรียนป.2จนถึงตัวลูกซึ่งเรียนม.1สอนในหลายๆวิชาที่เห็นว่าเรายังเรียนได้ไม่ดีหรือไม่เข้าใจติวเป็นพิเศษจนทำให้เราเกิดความสนิทสนมกับครูมากคุณพ่อกับแม่ก็รักท่านเหมือนลูกชายคนโตเช่นกันคืนวันหนึ่งครูที่ครูมาพักอยู่กับพวกเราได้สอนการทำสมาธิให้พวกเรา4คนพี่น้องสุดยอดครูเลยเนี่ยว่าแล้วก็สอนให้พวกเรา4คนพี่น้องนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วที่กลางกายเพราะการภาวนาสัมมาอรหังและในครั้งแรกของการนั่งสมาธินั่นเองลูกก็มีประสบการณ์เห็นองค์พระใสๆที่กลางทองแล้วทั้งที่ลูกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยนี่เธอเริ่มต้นเดินทางแล้วชีวิตเธอเริ่มต้นแล้วที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้นั่งสมาธิอยู่เสมอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในปลายปีที่ครูเพิ่งเริ่มมาสอนเราคุณพ่อแม่ของครูก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพร้อมกันพวกเราและคุณพ่อแม่ก็สงสารมากในใจกายครูได้เดินทางไปบ้านเกิดและช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไปจัดงานศพสำหรับคุณครูหรือที่พวกเรานับถือว่าเป็นพี่ชายบุญธรรมเมื่อเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในช่วงแรกพวกเราก็ได้รับข่าวคราวอยู่บ้านแต่ต่อมาพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยเป็นเวลา10กว่าปีทีเดียวเพราะเราก็ย้ายที่อยู่ท่านก็ย้ายที่อยู่คุณแม่และพวกเราก็พยายามสืบหาแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยจนบางทีเราก็คิดว่าท่านอาจจะเสียชีวิตแล้วต่อมาประมาณปี42จู่ๆพิชาบุญธรรมก็กลิ้งกลางมาหาน้องสาวของลูกโดยเบอร์โทรที่ท่านค้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อของลูกท่านบอกในตอนนั้นว่าท่านอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วและกำลังทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อยู่ที่ประเทศนั้นพวกเรารวมทั้งคุณแม่ดีใจกันมากต่อมาก็ได้พบท่านที่ประเทศไทยเมื่อคราวที่ท่านกลับมาเมืองไทยครั้งแรกที่พระพี่ชายพาลูกมาที่วัดพระธรรมกายท่านพาพวกเรามาที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็พาไปที่บ้านยายให้พวกเรากราบร่างคุณยายอาจารย์ช่วงที่ยังมีการสวดพระอภิธรรมถวายท่านอยู่พระพี่ชายท่านได้แจ้งข่าวการทำบุญกับพระ 30,000 วัดวัดละบาทในตอนนั้นลูกนั้นอยากจะทำบุญมากแต่เป็นช่วงติดสถานการณ์การเงินกำลังย่ำแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเงินรีบทำซะพอสถานการณ์นั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะจ๊ะแต่ลูกก็มีเงินเข้ามาในธุรกิจช่วงนั้นเวลานั้น 30,000 บาทพอดียังไม่ได้หักต้นทุนลูกก็เลยตัดใจนำเงินทั้งหมดนั้นไปทำบุญที่วัดในคืนนั้นด้วยความปลื้มปิติใจมากหลังจากนั้นธุรกิจการค้าของลูกและสถานการณ์การเงินของลูกก็เริ่มดีขึ้นไม่จะบุญบันดาล3ปีผ่านไปก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและครอบครัวอย่างมากมายมหัศจรรย์มิลาขึ้นลูกหมดหนี้สินธุรกิจการค้าอัญมณีของลูกก็มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็มีกำลังทรัพย์ทำบุญได้ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เสียดายลูกเองก็ตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเราได้เห็นอานิสงส์แห่งบุญด้วยตัวเองแล้วน้องสาวคนที่หนึ่งไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วธุรกิจการค้าของเขาก็เจริญรุ่งเรืองจนสามารถสร้างฐานะได้ดีมากปัจจุบันขยายกิจการไปถึง3สาขาแล้วทุกสาขาก็มีกิจการดีหมดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระธรรมกายต่อมาเขาได้ส่งลูกชายเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระหลวงลุงคือพระพิชาบุญธรรมของลูกทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดธรรมะต่างๆที่ได้เรียนรู้ให้คุณแม่และคุณพ่อของเขาฟังทางโทรศัพท์อยู่เนืองๆทำให้น้องสาวและน้องเขยของลูกเริ่มเข้าใจพระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจติดฌานดาวทานที่บ้านเรียบร้อยแล้วได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางฌานดาวธรรมด้วยค่ะน้องชายลูกตอนเป็นเด็กต้องย้ายโรงเรียน 7-8 ครั้งเราไม่ค่อยจะสนใจเรียนหนังสือก็ดีมันจะได้มีเพื่อนเยอะบางครั้งพี่ชายบุญธรรมและคุณพ่อต้องไปตามตัวมาจากเพื่อนที่เกเรนอกจากนี้น้องคนนี้ยังชอบฆ่าสัตว์มากโดยเฉพาะปลาไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือเอาไม้ตีปลาก็นั่งรอได้เป็นวันๆมาเลิกแต่งถาวรได้ก็ตอนที่มีครอบครัวและภรรยาท้องเอากลัวลูกออกมาเหมือนปลาไม่สมประกอบธรรมดาก็ไม่ค่อยจะได้มาวัดพระธรรมกายแต่โตไว้มาแต่ฝากตังมาร่วมบุญกับลูกเสมอน้องสาวคนเล็กของลูกเธอมีโรคประจำตัวต่างๆมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังข้อที่5แยกเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไมเกรนยังไม่จบเยื่อหุ้มตาดำข้างซ้ายอักเสบผ่าตัดถึง2ครั้งเธอได้มาร่วมบุญกับทางวัดครั้งแรกเมื่อคราวที่มีการหล่อพระประธานอาคาร60ปีเธอก็ดีใจและประทับใจกับงานของทางวัดมากที่เธอชอบมากที่สุดก็คือตอนที่ไปเดินคุณหลวงพ่อให้พรยาวๆครับไม่เคยได้ยินพระที่วัดไหนให้พรได้ยาวขนาดนี้คำถามคุณพ่อมีบุญอะไรในการประกอบธุรกิจจึงได้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรจึงโดนเพื่อนโกงจนหมดตัววิบากกรรมใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนมีชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิไหนลูกและครอบครัวตั้งใจอุทิศบุญไปให้คุณพ่ออยู่เสมอท่านได้รับไหมคะควรจะทำบุญอะไรในช่วงนี้จึงจะช่วยท่านได้ดีที่สุดคะคุณแม่มีบุพกรรมอะไรชีวิตจึงสบายในช่วงต้นแต่ต้องมาชีวิตมีชีวิตที่ลำบากเพราะธุรกิจการค้าที่มีปัญหาของพ่อทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลงคุณแม่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมากับคุณพ่อบุญธรรมอย่างไรคะชาตินี้จึงได้มาอยู่กินกันในภายหลังเกษียณท่า
ทั้งที่คุณพ่อบุญธรรมท่านก็แอบรักคุณแม่มานานแล้วคุณพ่อบุญธรรมมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นโรคเบาหวานจะแก้ไขวิบากกรรมให้ลดลงไปมากๆหรือหายได้อย่างไรคะพระวิชาและครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในอดีตจึงได้สนิทสนมรักใคร่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคะโยมพ่อโยมแม่พระวิชามีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุท่านทั้งสองมีชีวิตหลังความตายอย่างไรคะพระวิชาทำบุญอุทิศไปให้เป็นประจำท่านได้รับกันไหมคะแล้วก็พระพิชายท่านมีวิบากกรรมอะไรจึงมากำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ตอนนั้นคะน้องสาวคนที่หนึ่งและสามีของเขามีบุพกรรมอย่างไรคะธุรกิจการค้าเขาจึงเจริญเอาเจริญเอารุ่งเรืองมากมีหลายสาขาเขาควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาสถานภาพดังกล่าวและทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งเขาสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีและได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจึงได้เป็นกัลยาณมิตรให้พ่อแม่เขาได้มาวัดพระธรรมกายเขามีบุญบวชในอดีตมามากน้อยอย่างไรคะทำไมน้องชายลูกจะมีชีวิตเกเรในวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมาได้มากเขาจะแก้ไขวิบากกรรมตกปลาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆได้อย่างไรในอดีตเขามีกรรมปานาติบาตมากไหมคะทำไมน้องสาวคนเล็กของลูกทั้งนั้นที่เขาได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวการเงินที่ยังไม่ลงตัวคะในพุทธนรกที่แล้วลูกและพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพระบิดชายได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะไหมคะมาทำหน้าที่อะไรกันคะพระบิดชายได้บวชไหมคะในพุทธนรกที่แล้วมีการมาสร้างบารมีถึงสองรอบมีใครในครอบครัวพวกเรารวมทั้งพระบิดชายได้สร้างบารมีทั้งสองรอบบ้างคะเข้าใจถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประกอบธุรกิจได้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองสนับสนุนเพราะแน่ดีพ่อได้เคยสร้างทานบารมีมาในช่วงต้นของชีวิตโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลกบุญนี้จึงมาส่งผลจ้ะต่อมาโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเพราะเมื่อทำบุญตอนก่อนทำและกำลังทำบุญมักจะปลื้มปิติแต่มาเสียดายในภายหลังมารู้งี้ไม่น่าทำเลยจึงได้ผลกรรมที่เคยไปโกงหุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งตามมาทันจึงทำให้โดนโกงคล้ายๆตัวเองไปโกงเข้ามาคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นหลักรวมกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตที่ต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองอย่างมากจึงดำดิ่งไปสู่มหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่กำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะได้รับจ้าต้องทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปรออยู่ที่โยมโลกจ้าไปรอตรงนั้นแหละคุณแม่ชีวิตช่วงตอนสบายแต่มาลำบากในบ้านปลายด้วยธุรกิจที่มีปัญหาของคุณพ่อเพราะในอดีตคุณแม่ชอบทำบุญตามอารมณ์แล้วก็มาคอยตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นได้ช่องส่องผลในช่วงท้ายของชีวิตจนทำให้มีชีวิตลำบากยากจนลงจ้ะทำบุญแล้วต้องระลึกนึกถึงนะตามระลึกนึกถึงคุณแม่กับคุณพ่อบุญธรรมมีบุพกรรมร่วมกันคือในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ชอบงอนกันเมื่อยามงอนต่างก็ตัดพ้อต่อว่าประชาติต่อไปอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่พ่อหายกระโดดก็มาทำบุญร่วมกันอีกก็อย่างนี้โดยประกรรมนี้ยังทำให้ได้มาอยู่ร่วมกันในภายหลัง
ทั้งที่คุณพ่อบุญธรรมแอบรักคุณแม่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันจ้ะ

มันรู้สึกเหมือนมีโคตรเพชรมาอุดปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณพ่อมันทำเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตได้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมให้เห็นองค์พระและทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะทำให้หนักเป็นเบาจ้ะพระพิชัยและครอบครัวของลูกติดสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันได้เคยเกื้อกูลกันมาโดยเป็นญาติกันและในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่แนะนำธรรมะให้กับครอบครัวของลูกจ้ะโยมพ่อโยมแม่ของพระพิชัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นสามีภรรยากันจะร่วมกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงไม่อาจจะรับบุญได้เป็นกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพิชัยที่กำพร้าจ้ะคือแปลว่ากรรมส่วนตัวท่านทำมาบาปพลาดท่านไปก่อนเราจึงบอกมีพ่อบอกมีแม่น้องสาวคนที่หนึ่งและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าจะได้รุ่งเรืองจะมีหลายสาขาเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรบุญนี้ตามมาส่งผลจ้ะหากต้องการรักษาสถานภาพความเจริญรุ่งเรืองนี้ต่อไปจะต้องสร้างบุญปัจจุบันต่อไปให้มากๆเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปต้องสั่งสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจ้ะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพิชายบุญธรรมลูกจนได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ของเขาจนเข้าวัดพระธรรมกายพระก็สร้างทานบารมีมาอย่างดีในอดีตและพระพิชัยบุญธรรมท่านก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นก็มีช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีแต่ผังยังไม่หนาแน่นจ้ะน้องชายก็รู้มีชีวิตเกเรในช่วงวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมามากเพราะในอดีตได้มีกรรมครอบคนพาลอยู่ช่วงหนึ่งมาส่งผลให้มีเชื้อพาลเกเรต่อมาปรับปรุงตัวขึ้นเพราะบุญที่เคยคบบัณฑิตเคยกตัญญูต่อบิดามารดาจึงทำให้สอนตัวเองและคิดได้จ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมตอนเด็กก็ต้องให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นอาจินแล้วก็ที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้ะน้องสาวคนเล็กของลูกได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวและการเงินไม่ลงตัวเพราะมีบุญเรื่องการศึกษามาในอดีตจึงทำให้เรียนสูงแต่ขาดบุญเรื่องทานบารมีและมีเศษกรรมกามเมฆแทรกด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดและกระดูกสันหลังข้อที่5แยกเป็นภูมิแพ้อากาศไมเกรนเยื่อหุ้มตาข้างซ้ายอักเสบต้องผ่าตัดถึง2ครั้งเพราะกรรมานาติบาตและชอบทรมานสัตว์เช่นทุบเคี่ยนตีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาส่งผลให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังกล่าวจ้ะในพุทธันดรผ่านมาตัวลูกคุณแม่พี่น้องทุกคนยกเว้นคุณพ่อได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้ะส่วนพระพิชัยบุญธรรมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาทั้งสองรอบจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้ลงมาสองรอบจ้ะนอกนั้นไม่ใช่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

ทานังเทติทานการให้คนเราจำเป็นต้องให้ทุกคนถ้าไม่สละไม่ให้ไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้กันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรหากให้กันแล้วจึงจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนจึงจะเป็นทานแท้ถ้ามุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่เป็นทานถ้าว่าคนมีปัญญาฉลาดอย่างนี้ตระกูลของตนจะใหญ่โตสักปานใดก็ตามให้หนักเข้าคนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับเป็นสุขขึ้นกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทั้งกายวาจาและใจเพราะการให้นั้นแหละเป็นตัวสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญพิเศษเนื่องในวันมหารำลึกครั้งที่36นะครับเพื่อจะได้เชิดชูคุณูปการอันยิ่งใหญ่และคุณธรรมความดีของเหล่านักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งเหล่านักสร้างบารมีที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ใช้ช่วงเวลาอันดีงามนี้ในการเจริญมรณานุสติและยังความประมาทให้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับพิธีกรรมงานบุญวันนี้ครับจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งคุณผู้ชมจะได้ร่วมกิจกรรมกับสถานี GBN by DMC จากศูนย์กลางพิธีให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจทุกช่วงเวลาของการสั่งสมบุญครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: คุณผู้ชมคะก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยค่ะได้รักษากายวาจาใจของเราเนี่ยนะคะให้บริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้พร้อมใจกันน้อมอุทิศบุญกุศลนี้นะคะให้กับเหล่านักสร้างบารมีที่ท่านนั้นได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งแต่ละท่านนั้นก็ดำรงสถานภาพนักสร้างบารมีนะคะภายในองค์กรของวัดพระธรรมกายประกอบไปด้วยพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วศรัทธาวาสศาสนูปถัมภ์แล้วก็อาสาสมัครประจำค่ะโดยทุกสถานภาพนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้อุทิศตนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจช่วยงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันให้กับการสร้างบารมีด้วยความปรารถนาค่ะที่จะดำเนินรอยตามมหาปูชนียาจารย์แล้วก็สร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแต่เพราะความตายนั้นไม่มีนิมิตหมายค่ะไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะชีวิตนั้นเป็นของน้อยด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ค่ะจึงได้ตรัสเตือนเหล่าพุทธบริษัท4เอาไว้ว่าหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้ายามต้องแสงอาทิตย์อุทัยย่อมเหือดแห้งหายไปตั้งอยู่ไม่นานชั้นใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาผลาญไปตั้งอยู่ไม่นานฉันนั้นและความตายไม่เคยมีนิมิตหมายเราไม่อาจผัดผ่อนกับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับเหล่านักสร้างบารมียอดนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมที่ได้ล่วงลับไปแล้วถือได้ว่าเป็นเสมือนขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมนะครับเป็นผู้ที่ได้กรำศึกในสมรภูมิอย่างสมเกียรติและได้ละอัตภาพจากโลกนี้ไปอย่างองอาจสง่างามทำให้วันนี้พวกเราเหล่านักสร้างบารมีที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้น้อมนำคุณธรรมความดีของท่านเหล่านั้นมาเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับและใช้วันเวลาที่มีคุณค่าที่เหลืออยู่ทุกอนุวินาทีอย่างมีประโยชน์เต็มที่และเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายครับนอกจากนี้ยังนับเป็นความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้เมตตาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่ขุนพลกล้าแห่งกองทัพ

0: ธรรมทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้ละอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปหลวงพ่อท่านจึงมีการดำริให้จัดกิจกรรมงานทำบุญทักษิณานุปทานขึ้นในทุกๆปีซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่36แล้วครับ
1: คุณผู้ชมคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2532ได้มีการจัดงานวันมหารำลึกขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์นั้นนะคะก็เพื่อให้สมาชิกองค์กรทุกท่านค่ะได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของเหล่านักสร้างบารมีที่ท่านนั้นได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีการจัดกิจกรรมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมรวมใจและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศให้แก่ท่านเหล่านั้นทั้งนี้คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ะได้กราบอาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพระอาจารย์สอนบาลีเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและสวดพระพุทธมนต์ในทุกปีซึ่งในปีนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงค่ะ
0: พร้อมด้วยพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับได้แก่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเสวตฉัตรพระอารามหลวงครับนอกจากนี้แล้วยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีรวมแล้วกว่า30รูปในการเดินทางมาเมตตาเป็นเนื้อนาบุญครับ
1: ค่ะสำหรับกำหนดการวันมหารำลึกครั้งที่3มีดังต่อไปนี้ค่ะ9นาฬิกาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นพิธีกรกล่าวรายงานความเป็นมาของวันมหารำลึกนะคะ9นาฬิกา10นาทีพิธีมอบรางวัลมหารำลึกแด่สมาชิกศาสนูปถัมภ์และพิธีมอบทุนการศึกษาแด่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์9นาฬิกา25นาทีผู้ร่วมงานทุกท่านรับชมสื่อชุดวันมหารำลึกและร่วมสวดสรพัญญะแด่ขุนพลกล้านักสร้างบารมี9นาฬิกา50นาทีประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทและนำนั่งสมาธิค่ะ10นาฬิกา15นาทีคณะพระสังฆาธิการสวดพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าบังสุกุลและถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์11นาฬิกาพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะพระสังฆาธิการให้พร11นาฬิกา20นาทีเสร็จพิธีกรรมในวันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือกำหนดการวันมหารำลึกนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่36ค่ะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการจัดงานวันมหารำลึกในปีพุทธศักราช2569ที่ถือเป็นครั้งที่36นี้มีจำนวนสมาชิกองค์กรที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งสิ้น168ท่านดังต่อไปนี้นะครับพระภิกษุจำนวน67รูปสามเณร2รูปอุบาสก7ท่านอุบาสิกา25ท่านบัณฑิตแก้ว1ท่านสัทธาวาส23ท่านศาสนูปถัมภ์1 36ท่านศาสนูปถัมภ์2 6ท่านและอาสาสมัครประจำ1ท่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะดังนั้นเราเหล่าพี่น้องนักสร้างบารมีนะคะที่ได้เกิดมาร่วมกันในภพชาตินี้นะคะต้องบอกเลยว่าก็เปรียบเป็นเสมือนหมู่ญาติในทางธรรมที่ได้เกิดเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะคอยประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระโอกาสอันดีค่ะที่เรานั้นจะได้มาทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับท่านเหล่านั้นผู้เป็นดั่งขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมค่ะ
0: ครับเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมใจประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: นมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

หันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: สะกราบกราบกราบ
1: เรียนเชิญทุกท่านนั่งประเพียบนะครับ

นมัสการพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกรูปเรียนสมาชิกในองค์กรทุกท่านวันมหารำลึกที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลแก่สมาชิกองค์กรที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกประจำปีพุทธศักราช2569วันมหารำลึกได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532เป็นวันที่สมาชิกองค์กรสภาธรรมกายสากลทุกท่านจะได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของเหล่านักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปด้วยการจัดปฏิบัติธรรมรวมใจและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศให้แก่ท่านเหล่านั้นโดยได้อาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดปทุมธานีและพระอาจารย์สอนบาลีมาเป็นเนื้อนาบุญและสวดพระพุทธมนต์เหมือนทุกปีที่ผ่านมาการจัดงานวันมหารำลึกในปีพุทธศักราช2569นี้นับเป็นครั้งที่36มีจำนวนสมาชิกองค์กร

ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งสิ้น168ท่านดังนี้พระภิกษุ67รูปสามเณร2รูปอุบาสก7ท่านอุบาสิกา25ท่านบัณฑิตแก้ว1ท่านสัทธาวาส23ท่านศาสนูปถัมภ์1 36ท่านศาสนูปถัมภ์2 6ท่านและอาสาสมัครประจำ1ท่านนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกเพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่ทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนให้กับงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายมายาวนานกว่า10ปีโดยในปีนี้มีสมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีอายุงานมากกว่า10ปีทั้งหมด174ท่านและสุดท้ายยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น77ทุนในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตามอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกแก่สมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีอายุงานครบ10ปี15ปี20ปี25ปี30ปี35ปีและ40ปีทั้งหมด174ท่านประจำปีพุทธศักราช2569เรียนเชิญสมาชิกศาสนูปถัมภ์ตั้งแถวเพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัลจากท่านประธานสงฆ์ตั้งต่อไปนี้ในลำดับแรกจะเป็นการมอบรางวัลแก่สมาชิกศาสนูปถัมภ์เรียนเชิญสมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีอายุงาน10ปี15ปี20ปี25ปี30ปี35ปีและ40ปีเข็มกลัดสัญลักษณ์สีแดงขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกจากท่านประธานสงฆ์เรียนเชิญครับ

แก่บุตรของสมาชิกศาสนูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2569ทั้งหมด77ทุนขอเรียนเชิญบุตรของสมาชิกศาสนูปถัมภ์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาต่างๆขึ้นรับทุนการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2569จากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับดังนี้ระดับอุดมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวส

さあ。

และในโอกาสนี้กราบนิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านชมสื่อชุดมหารำลึกเรียนเชิญครับ

ทุกคนต่างก็มีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทั้งนั้นแต่ถึงเวลามันก็ระเบิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรเวลาใดหรือที่ตรงไหนเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายและชีวิตก็เป็นของน้อยอุปมาเหมือนฟองน้ำหยาดฝนตกลงมากระทบผิวน้ำย่อมเกิดฟองน้ำแต่ไม่นานฟองน้ำนั้นก็พลันแตกสลายไปชีวิตเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยฉายแสงสาดส่องไม่ช้าหยดน้ำก็พลันเหือดแห้งหายไปดังนั้นนักสร้างบารมีที่ยังอยู่จะต้องรีบชิงช่วงเอาวันเวลาที่ยังแข็งแรงอยู่นี้มาสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังการที่พญามัจจุราชจะช่วงคิงนำเราไปสู่ความตายเพราะอย่างไรทุกคนล้วนตายหมดไม่มีใครเลยที่จะล่วงพ้นจากความตายไปได้แล้วเราก็จะต้องตอกย้ำมโนปณิธานมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งลูกทุกคนจะต้องอดทนเข้มแข็งอย่าประมาทในการสร้างบารมีเพราะเรายังมีภารกิจที่ต้องกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานและให้ชาวโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยช่วยกันเผยแผ่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นลูกทุกคนอย่าได้ประมาทกันนะจ๊ะ

บนผืนหน้าฟ้าโล่งท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุณตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นยืนหยัดด้วยแรงศรัทธาด้วยผู้กล้าหาญยุคบุกเบิกวันแล้ววันเล่าต่างทุ่มเทสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอุทิศหยาดเหงื่อแรงกายจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตทำตนประดุจสะพานเพื่อให้พวกเราได้ก้าวข้ามผ่านไปสร้างความดีอย่างเต็มที่จากวันนั้นถึงวันนี้มียอดนักสร้างบารมีจำนวนมากต่างทุ่มเทเสียสละความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมทว่ามรณภัยไม่มีนิมิตหมายได้มาพรากขุนพลกล้าจากไปก่อนวัยอันควรนับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาอย่างนับประมาณค่ามิได้

ได้แต่ความสั้นหรือความยาวของชีวิตหาได้เป็นสิ่งกำหนดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะคุณธรรมความดีที่ได้กระทำไว้ย่อมเป็นประดุจน้ำเพชรเจือจรัสอวดคุณค่าของการได้เกิดมาอย่างแท้จริงวันมหารำลึกจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นวันรำลึกถึงคุณธรรมความดีและบำเพ็ญกุศลแด่ผู้วายชนนับเป็นการสืบต่ออริยประเพณีอันดีงามในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532โดยปรารภเหตุการณ์จากไปของยอดนักสร้างบารมีรุ่นบุกเบิกสร้างวัดคือพระชิตชัยมหาชิโตเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2532และได้จัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ท่านอยู่กองครุพันธ์มานานเป็นหัวหน้ากองครุพันธ์มานานท่านมองงานจากการทำงานเนี่ยท่านมองปุ๊บเดียวท่านก็จะรู้เลยว่าไอ้งานเนี้ยควรจะซ่อมแบบไหนเวลาซ่อมเนี่ยท่านจะก็ไปดูว่าบางงานเนี่ยพนักงานเนี่ยใช้เวลาซ่อมนานท่านดูว่าน่าจะมีปัญหาท่านก็จะเข้าไปดูว่าบางครั้งเนี่ยจุดที่เสียหายเนี่ยช่างมองไม่ออกว่าจะซ่อมยังไงยังตัดสินใจไม่ได้ท่านก็ไปดูแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ส่วนสีก็ต้องผสมอย่างนี้ต้องทำสีแบบนี้ก่อนนะของเขาสีพื้นเข้ามาเนี่ยสีนี้เราจะต้องผสมให้ได้สีของเขาเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยพื้นไม้สีไม่เสมอกันทำแล้วคือพื้นไม้บางส่วนเนี่ยมันจะเข้มเกินไปท่านก็จะให้ช่างสีเนี่ยซ่อมสีให้สีมันกลมกลืนกันท่านก็จะมีวิธีการผสมสีให้พนักงานว่าเนี่ยผสมอย่างนี้แล้วมาเทียบกันอย่างนี้ให้พนักงานช่างสีเนี่ยได้ทำออกมาสีได้เรียบกลมกลืนกันความคิดของท่านเนี่ยจะสร้างสรรค์อยู่ตลอดท่านบอกว่าการทำงานเนี่ยเราต้องมีระบบต้องมีระเบียบต้องถือคำสอนของครูบาอาจารย์คุณยายของพ่อเป็นแนวทางในการทำงานเราเป็นพระเราไม่ต้องไปทำงานเราไม่ต้องลงไปทำด้วยตัวเองให้พนักงานทำแต่ว่าเราต้องคุมเขาเราต้องดูเขาให้เขาทำงานให้ได้สำเร็จออกมาท่านจะคอยให้คำแนะนำประเภทนี้ตลอดงานที่ท่านเอิ่มและภูมิใจท่านก็จะพูดถึงว่าการตั้งชมรมพุทธของท่านเนี่ยท่านตั้งมาด้วยความยากลำบากที่ท่านตั้งเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อทัตตะมอบหมายท่านไปทำหน้าที่ตั้งชมรมพุทธที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาวัดปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็จะมีนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมพุทธเป็นจำนวนมากท่านก็ได้จัดรถพานักศึกษามาที่วัดมาร่วมงานบุญมารับบุญและสุดท้ายก็มีมาบวชก็ทำให้ชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ขยายมีนักศึกษาเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นแบบเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยอื่นๆได้นำไปเป็นแนวทางในการตั้งชมรมพุทธต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าจังหวัดดูแลศูนย์ที่อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยาท่านบอกว่าจะสร้างศูนย์ได้ขึ้นมาได้แต่ละศูนย์เปิดอบรมต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจรู้จักคุยกับวัดไปหาศูนย์เสร็จก็ต้องไปตามคนบวชก็เอาพนักงานจากกองครุพันธ์ไปด้วยไปกันตั้งแต่เช้ากว่าจะได้กลับมาถึงวัดก็สามทุ่มสี่ทุ่มเป็นงานที่ท่านปลื้มและภูมิใจและพนักงานก็จะพูดถึงตลอดว่าสมัยอยู่กับพระอาจารย์สารโรจน์ช่วงที่ดูแลศูนย์นี้เหนื่อยด้วยสนุกด้วย

เขาเป็นคนดั้งเดิมที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนหน้านี้เขาเคยช่วยงานที่สถานที่ประทับที่ภูกระดึงพอไปอยู่ทางภาคอีสานที่จังหวัดอุบลเขาก็มีความอดทนถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนั้นจะอยู่ในป่าทุรกันดารอาหารการกินหรืออะไรต่างๆแทบหายากมากนานๆทีก็จะมีรถพุ่มพวงหรือรถขายกับข้าวแวะเวียนเข้าไปซึ่งเขาก็ซื้อกักตุนไว้บ้างหรือบางทีซื้ออาหารกระป๋องไว้บ้างส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารก็คือเป็นมาม่ากับปลากระป๋องเป็นหลักเพราะอยู่ในถิ่นทุรกันดารมากทำให้เห็นว่าเขามีความอดทนอดกั้นมากแล้วก็ค่ำกลางคืนนอนก็ไม่ได้นอนสบายเพราะยุงเยอะต้องกางมุ้งถ้ากางมุ้งไม่ดีคืนนั้นก็ยุงกัดหน้าดูซึ่งผมเองก็เดือนนึงก็ไปครั้งหนึ่งหรือ3เดือนไปทีหนึ่งกระดิ่งสมพลเขาจะอยู่ในพื้นที่ตลอดไม่ได้ไปไหนเลยงั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องช่วยตัวเองเพราะสถานที่

ที่แห่งนี้บางทีมันไกลจากตัวอำเภอมากครับแล้วก็ในตัวอำเภอเองก็ไม่มีอะไรต้องไปอีกอำเภอหนึ่งที่จะมีหมอมีพยาบาลที่จะคอยเวลาเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวันเพราะกว่าจะมีคนไปเจอกว่าจะคนพามาเพราะไม่สามารถเดินทางได้ตัวเองทำงานด้วยกันเขาก็จะต้องทำอาหารแล้วก็ชวนกันกินเขาก็จะล้างถ้วยล้างจานก็ทำเองหมดทุกอย่างโดยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีการพูดการจาเขาก็จะพูดนิ่มนวลสิ่งที่เขาประทับใจที่เขาเคยเล่าให้ฟังเขาเคยไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยเขาจะมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าพอเลยเป็นภูเขาแล้วเขาก็เดินทางขึ้นภูเขาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยทำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บนภูกระดึงเขาต้องขนของแล้วก็ขึ้นไปทำที่พักที่ปฏิบัติธรรมที่บนภูกระดึงเขาเล่าเสมอว่าเขามีความภาคภูมิใจมากเพราะระยะทางขึ้นมันก็ยากลงก็ยากก็สามารถทำที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้นให้สำเร็จในช่วงรักษาพื้นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีเขาจะมีความอดทนมีความมานะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าได้รับคำสั่งจากครูบาอาจารย์รับคำสั่งว่าให้ทำอะไรเขาจะมีความองอาจและกล้าหาญแล้วก็มีความอดทนที่จะทำงานสิ่งนั้นให้สำเร็จครับ

ปริสัยของคุณแม่เนี่ยหลักสำคัญที่สังเกตได้คือว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะรักหมู่คณะเหมือนกับเป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนี่ยก็จะเป็นพระลูกชายพระพี่ชายหลวงหน้าหลวงลุงไปถึงหลวงพ่อส่วนเด็กๆรุ่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนเขาเป็นน้องเป็นพี่ส่วนรุ่นหลานๆนี่ก็จะเป็นลูกส่วนใหญ่ก็จะเรียกอาจารย์นะครับเขาชอบรับบุญเข้าไปใส่บาตรทุกวันเนี่ยเขาจะคอยดูว่าพระที่มารับบาตรเขาเนี่ยอยากฉันอะไรถ้าเป็นพระบวชใหม่เนี่ยแม่ก็จะเล่าเสมอว่าท่านชอบฉันกาแฟเวลาคุณแม่ผมไปซื้อกาแฟเนี่ยก็มาซื้อที่แมคโครพอเขาซื้อทีเนี่ยคือถ้าตู้เอกสารตู้เหล็กนะครับตู้ยืนนะคือทั้งตู้ครับคือกาแฟหมดซื้อมาให้พระบอกพระชอบลูกท่านบวชใหม่ท่านหากาแฟฉันยากและอย่างนึงที่เขาจะทำเป็นประจำแสดงในความใส่ใจคือแม่เขาจะลวกไข่ทุกวันวันหนึ่งน่าจะ2โหลแล้วผมก็จะมีหน้าที่ตอนเย็นคือพอเลิกงานแวะหาเขาเนี่ยเขาจะผมช่วยแยกไข่ใส่ถุงเขาจะบอกว่าของหลวงพี่องค์นี้4ฟองของพี่นี้2ฟองนะครับแล้วเขาจะแยกขนาดว่าหลวงพี่องค์นี้ชอบแบบสุกหน่อยองค์นี้แบบเอาแบบเป็นไข่ลวกคือเขาจะใส่ใจแบบนี้และข้อสำคัญที่แม่ผมจะเตือนอยู่เสมอคือให้เรานึกถึงพระคุณของหลวงพ่อทั้งสองเพราะว่าท่านจะบอกว่าหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยมันก็พ่อแม่ก็คือพ่อแม่เนี่ยแม่เขาจะบอกว่าแค่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเนี่ยก็มีพระคุณแทนไม่หมดแล้วไม่ต้องเลี้ยงเขาบอกของหลวงพ่อก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเอ๊ะน้อยใจว่าทำไมหลวงพ่อไม่เห็นเราไม่คอยใส่ใจเราเหมือนคนอื่นแม่ให้มอง

0: าทุ่มเต็มที่ทั้งตัวแล้วก็ใช้ความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างที่เขามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับหมู่คณะเขาก็เลยกลายเป็นคนสารพัดประโยชน์เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายคือทำอะไรก็ได้ให้เป็นครูไปสอนก็ได้ให้ไปบอกบุญก็ได้จนสุดท้ายเนี่ยให้ไปทำครัวก็ทำได้หรือวางหลักสูตรเนี่ยแม่ก็ทำหมดเพราะว่าเขาใช้ทุกประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยเพื่อหมู่คณะเวลาผมไปเวียนพักศิลป์เนี่ยแม่ก็บอกว่าไปเวียนทุกวันดีนะศักดิ์สิทธิ์นะแต่แม่เขาใช้วิธีว่าแม่เดินไปไหนแล้วไปเวียนให้แม่หน่อยแม่จะใช้วิธีแบบนี้เสมอเราก็จะไปเวียนให้ครับตอนนั้นก็ไปแม่ผมเวียนแล้วสิมานะเอาเนี่ยก่อนไปหาเขาอะไรเงี้ยครับแม่ก็จะรักหลวงพ่อทั้งสองมากรักคุณยายมากก็เจอคุณยายก็จะบอกเสมอว่าคุณยายอ่ะบอกเขาว่าฉันไม่ตามคุณมานะแม่เขาไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีข้อแม้หลวงพ่อสั่งอะไรอ่ะก็ไม่มีคำว่าไม่ได้อ่ะครับเขาก็จะบอกเสมอครับว่าแม่เชื่อว่าเวลาแม่จะตายเนี่ยแม่คงจะหลับไปซึ่งมันก็เป็นงั้นจริงๆคุณแม่ผมเนี่ยเป็นมะเร็งน่าจะระยะสุดท้ายนะคือมารู้ตอนหลังนะครับคือเขาเป็นมะเร็งใกล้สะนมเนี่ยนะแล้วก็ไปให้เพื่อนที่เขามีประสบการณ์ถ้าเป็นหมอนะแล้วก็คนที่เขาเคยเป็นมะเร็งมาดูอ่ะเขาก็บอกอุ้ยนี่กันเยอะแล้วนะแต่ปรากฏแม่เขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยก็น่าจะเป็นบุญที่เขาใส่มาทุกวันแล้วเขาอยู่ในบุญนะครับอยู่ในบุญมาก
1: ๆทุกท่านล้วนเป็นดั่งอัญมณีประดับเรือนยอดแห่งพระพุทธศาสนาให้งามเด่นบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้กับงานพระพุทธศาสนาเคียงคู่กับความเจริญเติบโตของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมาโดยตลอดวันมหารำลึกได้เวียนมาถึงคราใดย่อมทำให้เราหวนนึกถึงสายทานแห่งชีวิตให้มันตอกย้ำเป้าหมายและมโนปณิธานด้วยความไม่ประมาทภาพการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของทุกท่านจึงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การสร้างวัดพระธรรมกายซึ่งถูกเก็บไว้ด้วยเครื่องบันทึกภาพที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือดวงใจใสพิสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนตราบนานเท่านาน

พี่น้องร่วมสร้างบารมีของพวกเราที่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนมีเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเลยมา55ปีแล้วกำลังย่างเข้าปี56เราทุกคนต่างมาร่วมสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์

ตามที่หลวงพ่อและคุณยายเคยให้วาดไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราจึงรู้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรไม่ให้เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าการสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมาจนบัดนี้ต้องนับว่าเป็นวัดที่ใหญ่วัดหนึ่งมากๆในโลกและการจะสร้างวัดขึ้นมาจากท้องนาฟ้าโล่งจากเงินที่ผู้มีศรัทธาลูกศิษย์คุณยายรุ่นแรก 3,200 บาทก็จริงแม้เป็นจำนวนเงินไม่มากแต่สิ่งที่คนมองข้ามหรืออาจจะมองไม่เห็นคือทุกชีวิตที่ได้อุทิศมาเพื่อที่จะสร้างบารมีเนี่ยประเมินค่าไม่ได้วัดของเราไม่ได้สร้างมาด้วยเงินอย่างเดียวหลวงพ่อคุณยายเคยพูดเอาไว้ว่าใครมีกำลังกายก็กำลังกายมาช่วยกันสร้างวัดใครมีกำลังทรัพย์ก็เอาทรัพย์มาช่วยกันสร้างวัดใครมีความรู้สติปัญญาก็เอาความรู้สติปัญญามาสร้างวัดวัดพระธรรมกายถึงได้เติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้และกระจายไปทั่วทั้งประเทศขยายไปทั่วทั้งโลกเพื่อนำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระจายไปทุกภูมิภาคพอต่างตระหนักดีว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยความตายไม่ใช่เลือกเฉพาะคนแก่เท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเมื่อหมดอายุไขหรือกรรมวิบากตัดรอนก็ต้องไปตามทางแต่ว่าทุกท่านต่างใช้ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยขณะดำรงชีวิตอยู่ก็สร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันและทำกันแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเดินตามโอวาทของครูบาอาจารย์มีหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์สร้างกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชไม่ได้คำนึงถึงอายุหรือกำลังทรัพย์ของตัวเองแต่ทำกันอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ทำได้ช่วงชิงเวลาที่เหลืออยู่แม้น้อยนิดนี้ให้เป็นบุญเป็นบารมีติดตัวไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่ตามมาในภายหลังซึ่งพวกเราล้วนอยู่ในทีมนักสร้างบารมีและยังมีโอกาสดีทั้งยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาส
ที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้สร้างบุญสร้างบารมีแก่อย่างเต็มที่ชีวิตของเราจะได้ไม่ว่างเปล่าที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดอยู่บ่อยๆว่าไม่หายใจลดทิ้งเปล่าเราได้ทำตามโอวาทของท่านเพราะว่าเป้าหมายเรามีชัดเจนคือการทำพระนิพพานให้แจ้งและสิ่งที่เราได้มารวมตัวในวันนี้เนี่ยต้องการที่จะมาสร้างบุญใหญ่ด้วยความระลึกถึงพระคุณที่ท่านทั้งหลายได้สละชีวิตสละทรัพย์สละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกมาให้พวกเราที่ตามมาในภายหลังนี้ได้มีโอกาสสร้างบารมีอย่างเต็มที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปขยายคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปไปให้สุดฤทธิ์สุดเดชไปให้สุดล่าฟ้าเขียวไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราจึงมารวมตัวกันสร้างบุญสร้างบารมีอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านให้ท่านมีทิพยสมบัติทิพยสุขยิ่งๆขึ้นไปในสุคติโลกสวรรค์ที่ท่านทั้งหลายอยู่นั้นและเราก็จะตั้งใจทำแบบนี้เดินตามรอยเท้าของท่านทั้งหลายเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ให้คนรุ่นหลังได้เดินตามที่ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและถือเป็นแบบอย่างดังที่เราทราบกันนี้อยู่แล้วว่าการบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นยากท่านต้องสละชีวิตเลือดเนื้ออวัยวะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยเพื่อพระโพธิญาณและการลื้อสัตว์ขนสัตว์เราเองอยู่ในรุ่นนี้อยู่ในยุคที่พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ภายใต้การนำของมหาปูชนียาจารย์เราก็ตั้งใจที่จะรักษาสืบสารคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเถระรุ่นก่อนที่ส่งต่อธรรมะมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งมาถึงยุคของพวกเรานี้และเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาให้คงอยู่และส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อๆไปให้พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสงสว่างของโลกและจักรวาลเป็นประทีปนำทางของชีวิตให้เดินทางได้อย่างถูกต้องให้ได้เข้าใจความจริงของวัฏสงสารของชีวิตเพื่อที่จะได้เดินทางไม่ผิดพลาดเพราะการเดินทางที่ผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอันตรายอย่างยิ่งหลวงพ่อทั้งสองนั้นก็สอนอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตในโลกมนุษย์มันสั้นแต่ชีวิตหลังความตายนะในปรโลกนั้นนะมันยาวยาวเหนือความคาดคะเนของมนุษย์ยาวเหนือความคาดคะเนของใครๆ

0: และเป็นภพภูมิที่อยู่ได้ด้วยบุญและบาปเท่านั้นเราเองจะได้เดินตามรอยเท้าของท่านด้วยการทำใจอีกนิ่งทำใจให้ใสๆเพื่อจะได้ส่งบุญไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพี่น้องผู้ร่วมสร้างบารมีของพวกเราสัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสแต่อัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

และอีกสักครู่นะครับจะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลแด่นักสร้างบารมีผู้ร่วงลับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดปทุมธานีและพระอาจารย์สอนบาลีที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ทั้งหมด30รูปดังมีรายนามต่อไปนี้ครับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมพระเมธีธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเสวตฉัตรพระอารามหลวงพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพพระมหาคำหนึ่งชินวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงพระครูปริยัติยาคมเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์พระมหาสุราชาติชัญโยเจ้าคณะตำบลคลองสี่เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการามพระมหาสมพงศ์กันตะธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามพระครูปลัดเด่นกุศลจิตโตเจ้าคณะตำบลคลองห้าเจ้าอาวาสวัดหัตถสารเกษตรพระครูปทุมสุภกิจเจ้าอาวาสวัดอู่ข้าวพระมหาวินิตอาจารสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดสายสุวพันธ์พระครูปทุมผาสุกิจเจ้าอาวาสวัดกลางของสามพระครูปริยัติกิจวิมลเจ้าอาวาสวัดตะวันเรือพระมหาประดิษฐ์สุขวโรเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดมพระมหาเฉลิมปิยทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามพระครูสังฆรักษ์เทศศักดิ์สัตตินทโรเจ้าอาวาสวัดพลาหาร

ระครูศรีวัชระชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์วนารามพระครูไบติกามนูทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดมูลเหล็กพระครูปทุมจริยานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดบางขันพระครูโสพลปทุมมาพรเจ้าอาวาสวัดคลองสองพระวันชัยทิตวังโสเจ้าอาวาสวัดคุณหญิงส้มจีนพระครูสังขรักษ์จำเดินติขะปัญโยเจ้าอาวาสวัดกล้าชะอุ่มพระครูวินัยธรนพดลอัปปะกิจโจเจ้าอาวาสวัดพืชนิมิตพระอธิการบรรเจิดประพัสระจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรมพระอธิการสุพจน์ฐานวโรเจ้าอาวาสวัดสิจันทารามพระครูศรีธัญญาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระครูธัญรัตนานุวัตรเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระมหาสุทธินาถญาณชโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงวัดสว่างพรบพร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดปทุมธานีและพระอาจารย์สอนบาลีที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้คณะกรรมการจัดงานคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับหลีกสักครู่นะครับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่นักสร้างบารมีผู้ล่วงลับก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสเพื่อที่เรานั้นจะได้อุทิศบุญกุศลให้กับยอดนักสร้างบารมีที่ล่วงลับในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขณะนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระอาจารย์สอนบาลีเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสมาชิกในองค์กรทุกท่านพนมมือขึ้นถวายการต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์คณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระอาจารย์สอนบาลีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้แทนคณะญาติกัลยาณมิตรฮาลิมฮาโตโนวิจจาจาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับ

กราบขอบพระคุณคุณฮาลิมฮาโตโนวิจจาเป็นอย่างสูงนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาสมาชิกในองค์กรและสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

มิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุ

0: ามีกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณัง

เรียนเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบและประนมมือขึ้นนะครับวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะธรรมนิยามสุตังพลูถามังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะธรรมนิยามสุตังพลูถามังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะธัมมานิยามสุตังพลูถามัง

อีกสักครู่นะครับก็จะเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับซึ่งในลำดับแรกก็จะเป็นการทอดผ้าบังสกุลโดยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทั้งหมด24รูปนะครับให้หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าบังสกุลโดยคณะเจ้าภาพคณะญาติชุดที่1ซึ่งมีโบสัญลักษณ์สีแดงนะครับและชุดที่2ต่อด้วยนะครับโบสัญลักษณ์สีน้ำเงินชุดที่3โบสัญลักษณ์สีโอรสและชุดที่4เป็นประธานนำกล่าวและผู้ที่มีโบสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับและในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลโดยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย24รูปที่ด้านหน้าอาสงฆ์เพื่อทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ

เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับขณะนี้นะครับผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทั้ง24รูปกำลังแปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อทอดผ้าบังสกุลและเมื่อไปถึงด้านหน้าอาสงฆ์นะครับก็ขอความเมตตาคณะสงฆ์ทุกรูปรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากทางพิธีกรก็ขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์รับผ้าบังสกุลทางด้านขวามือแล้วทอดผ้าบังสกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับให้หลังจากนั้นคณะเจ้าคณะพระสังฆาธิการจะได้เมตตาพิจารณาผ้าบังสกุลและหลังจากนั้นนะครับก็กราบนิมนต์ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้กลับพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับก็ส่งใจมายังคณะสงฆ์ที่อยู่ด้านหน้าส่วนกลางพิธีนะครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปได้เมตตารับผ้าบังสกุลทางด้านขวามือในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับและกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปได้ทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ

กราบอาราธนาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้เมตตากับเข้าประจำพื้นที่ขอกราบอาราธนาครับทุกท่านครับในช่วงนี้เราก็ยังคงรักษาใจของเราให้ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เราได้มาร่วมกันร่วมพิธีมหาลำลึกเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับยอดนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับได้อย่างเต็มที่ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ในวันมหาลำลึกวันนี้ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทอดภาพบังสกุลโดยเจ้าภาพและคณะญาติในชุดที่1เรียนเชิญผู้แทนคณะญาติผู้ล่วงลับท่านเจ้าภาพและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีโบสัญลักษณ์สีแดงที่ด้านหน้าอาสงฆ์เรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้ที่มีโบสัญลักษณ์สีแดงนะครับที่ด้านหน้าอาสงฆ์นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับและเมื่อไปถึงด้านหน้าแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งให้ตรงกับหมายเลขโบนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับรอสักครู่หนึ่งเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทอดภาพบังสกุลโดยพร้อมเพรียงกันโดยฟังสัญญาณจากทางพิธีกรนะครับและเมื่อพิธีกรเรียนเชิญก็ขอให้ทุกท่านรับภาพบังสกุลทางด้านขวามือแล้วก็ทอดภาพบังสกุลแด่คณะสงฆ์เสร็จแล้วคณะสงฆ์จะได้เมตตาพิจารณาภาพบังสกุลและหลังจากนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำมือที่นะครับทุกท่านครับการที่เรามาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเรานั้นได้มาอุทิศบุญกุศลแล้วก็จะได้ตอกย้ำตัวเราเองไม่ให้อยู่ในความประมาทนะครับเพราะตอนนี้ขณะนี้เราก็ยังมีลมหายใจอยู่และชีวิตนั้นก็ไม่เที่ยงและก็เวลาก็หมดลงทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนกันฉะนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตนะครับและในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่1รับภาพบังสกุลทางด้านขวามือและทอดภาพบังสกุลในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

และขอเรียนเชิญเจ้าภาพในชุดที่1กลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณครับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญผู้แทน

ณญาติท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาในชุดที่2โบสัญลักษณ์สีน้ำเงินนะครับที่ด้านหน้าอาสงเรียนเชิญได้เลยนะครับและเมื่อไปถึงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งให้ตรงกับหมายเลขโบนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับโดยฟังสัญญาณจากทางพิธีกรท่านที่มีโบสัญลักษณ์สีน้ำเงินเรียนเชิญได้เลยนะครับและเมื่อทุกท่านไปถึงนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับผ้าบังสกุลทางด้านขวามือและทอดผ้าบังสกุลแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันและเมื่อทุกท่านทอดผ้าเสร็จแล้วนะครับคณะสงฆ์จะได้เมตตาพิจารณาผ้าบังสกุลและหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำที่เป็นลำดับต่อไปทุกท่านครับในช่วงนี้เราก็ยังคงรักษาใจของเราให้ต่อเนื่องนะครับซึ่งความไม่ประมาทก็คือการที่เรานั้นไม่ประมาทในการทำความดีและอย่าได้คิดว่าเราทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนคิดอย่างนี้ก็ทำให้เรานั้นยังตั้งอยู่ในความประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันนะครับซึ่งเหล่านี้เองก็จะเป็นเสบียงบุญติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าและทุกภพทุกชาตินะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญรับผ้าบังสกุลทางด้านขวามือและทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่2กลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณครับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาในชุดที่3โบสัญลักษณ์สีโอรสที่ด้านหน้าอาสงได้เลยนะครับเรียนเชิญครับและเมื่อทุกท่านไปถึงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งให้ตรงกับคณะสงฆ์นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งโดยฟังสัญญาณจากทางพิธีกรนะครับเมื่อพิธีกรเรียนเชิญก็ขอให้ทุกท่านรับผ้าบังสกุลทางด้านขวามือเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทอดผ้าบังสกุลแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันและเมื่อทอดเสร็จแล้วนะครับคณะสงฆ์จะได้เมตตาพิจารณาผ้าบังสกุลหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้กลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับเพื่อที่อุทิศบุญให้กับยอดนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตรึกลึกนึกถึงบุญนะครับเพื่อที่จะได้อุทิศบุญให้กับผู้วายชนได้อย่างเต็มที่และก็เต็มกำลังครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญรับเทธรรมรับภาพบังสกุลทางด้านขวามือนะครับรับ1ผืนนะครับเมื่อพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านได้ทอดภาพบังสกุลในโอกาสนี้ครับ

เรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่3กลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่4ซึ่งนำโดยกาเลมิตรฮาลิมฮาโตโนวิจาจากาเลมิตรสุยานีมานะชัยรักษ์กาเลมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์และผู้ที่มีโบสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับที่ด้านหน้าอาสงได้เลยเมื่อไปถึงแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตรงกับหมายเลขโบแล้วก็รอฟังสัญญาณจากทางพิธีกรและเมื่อพิธีกรเรียนเชิญนะครับก็ขอให้ทุกท่านรับภาพบังสกุลทางด้านขวามือแล้วทอดภาพบังสกุลโดยพร้อมเพรียงกันและหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกท่านทอดภาพบังสกุลเสร็จแล้วนะครับคณะสงฆ์ก็จะได้เมตตาพิจารณาภาพบังสกุล

และหลังจากนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากที่ทอดผ้าเสร็จก็จะเป็นการถวายเทธรรมแต่ผู้แทนคณะเจ้าภาพคณะญาติรวมถึงผู้แทนอุบาสกอุบาสิกานะครับซึ่งมีบนสัญลักษณ์สีเทาก็จะเป็นตัวแทนในการถวายเทธรรมหลังจากที่เรานั้นได้ทอดผ้าบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับส่งใจมายังคณะผู้แทนที่อยู่ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีเสมือนหลังว่าเรานั้นได้ทอดผ้าบังสุกุลด้วยตัวของเราเองนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญรับผ้าบังสุกุลทางด้านขวามือแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับและเรียนเชิญทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่4กลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับเวลาของชีวิตก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเวลาของกายมนุษย์หยาบก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเราจึงควรใช้กายมนุษย์หยาบนี้สร้างบารมีให้เต็มที่นะครับเพราะเราทุกคนก็ต้องตายก็ต้องไปปรโลกเราจะหลีกหนีปรโลกไม่ได้ไม่ว่าเราจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ตามปฏิเสธไม่ได้ที่เรานั้นจะต้องไปปรโลกซึ่งบุญเท่านั้นก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินะครับลำดับต่อไปเป็นการถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญคณะญาติคณะเจ้าภาพชุดที่5บัวสัญลักษณ์สีเทาที่ด้านหน้าอาสงได้เลยนะครับเมื่อไปถึงแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็นั่งให้ตรงกับหมายเลขโบแล้วรอสักครู่หนึ่งเพื่อที่เรานั้นจะได้ถวายทายธรรมโดยพร้อมเพรียงกันโดยฟังสัญญาณจากทางพิธีกรนะครับและเมื่อทางพิธีกรเรียนเชิญก็ขอให้ทุกท่านรับเครื่องทายธรรมทางด้านขวามือและเมื่อถวายเสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่เพื่อรับพรแด่คณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปนะครับและสำหรับท่านสาธุชนทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีแห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ส่งใจมายังคณะเจ้าภาพคณะผู้แทนที่อยู่ด้านหน้าศูนย์กลางพิธีนะครับให้เสมือนดังว่าเรานั้นจะได้ถวายเดชธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยตัวของเราเองเลยนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญรับทายธรรมทางด้านขวามือแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญถวายเทธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับสาธุเรียนเชิญทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่ได้เลยนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนั้นเราก็จะได้รับพรแด่คณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปครับทุกท่านครับดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยมีอายุขัยที่ยืนยาวทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นทุกสิ่งก็ล้วนเป็นบุญที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตของเรานะครับและในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศแก่นักสร้างบารมีผู้ล่วงลับสำหรับผู้แทนคณะญาตินำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุยานีมานะชยรักษ์และกัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์

0: อิมานิไม่ยังพันเต
1: อิมานิไม่ยังพันเต
0: มะตกะพัตตานิ
1: มะตกะพัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: มะตกานัง
1: มะตกานัง
0: ปุญญวันตานัง
1: ปุญญวันตานัง
0: ภิกขุสามเณรานัง
1: ภิกขุสามเณรานัง
0: อุปาสกะอุปาสิกานัง
1: อุปาสกะอุปาสิกานัง
0: รัตนบัณฑิตานัง
1: รัตนบัณฑิตานัง
0: สัทธาวาสะ
1: สัทธาวาสะ
0: สาสนูปถัมภานังจะ
1: สาสนูปถัมภานังจะ
0: อุทิศนายะ
1: อุทิศนายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: มาตกะพัตตานิ
1: มาตกะพัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากันเจวะ
1: อัมหากันเจวะ
0: มาตกานันจะ
1: มาตกานันจะ
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: มัตตกะพัตตาหาร
1: มัตตกะพัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: เพื่ออุทิศแด่นักสร้างบารมี
1: เพื่ออุทิศแด่นักสร้างบารมี
2: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
2: คือพระภิกษุสามเณร
1: คือพระภิกษุสามเณร
2: อุบาสกอุบาสิกา
1: อุบาสกอุบาสิกา
2: บัณฑิตแก้ว
1: บัณฑิตแก้ว
2: สัทธาวาส
1: สัทธาวา
2: สสาสนูปถัม
1: ภ์สาสนูปถัม
2: ภ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: มัตตกะพัตตาหาร
1: มัตตกะพัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: และแก่นักสร้างบารมีผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: และแก่นักสร้างบารมีผู้ล่วงลับไปแล้ว
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรได้เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
3: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโต

เรียนเชิญคณะญาติท่านเจ้าภาพสมาชิกอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์คณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระอาจารย์สอนบาลีและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศให้แด่นักสร้างบารมีผู้ล่วงลับในวันนี้

ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็เรียนเชิญสมาชิกเนืองกรและสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์คณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆและพระอาจารย์สอนบาลีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งคณะสงฆ์กันสักครู่นะครับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับยอดนักสร้างบารมีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็กราบขอพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์พระเดชพระคุณพระเทพวัชระธรรมจารย์พระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาภรณ์พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนาภรณ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกๆรูปที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้นะครับแล้วก็ขอพระคุณสมาชิกองค์กรทุกๆท่าน
1: ในวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: สาธุ
1: ครับซึ่งกิจกรรมงานบุญที่เสร็จสิ้นไปทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นกับชีวิตเดินทางมาสั่งสมบุญเนื่องในวาระโอกาสสำคัญนั่นคือวันมหารำลึกครั้งที่36ที่เราทุกคนได้มารวมใจกันนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมผู้วายชนและได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในพิธีทักษิณานุปทานรวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกในองค์กรอีกด้วยและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนคนเก่งและดีซึ่งจะเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะในการสร้างบุญใหญ่ในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านค่ะได้ยังความปลื้มปิติความภาคภูมิใจที่เรานั้นได้สวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์อันยิ่งใหญ่ผู้รักการสร้างบารมีเป็นชีวิตจิตใจดุจดั่งบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อนขอให้เราปลื้มใจที่จะได้สร้างทานกุศลและกระทำทักษิณาทานอุทิศบุญแด่ยอดนักสร้างบารมีผู้ล่วงลับเพื่อที่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งบัณฑิตผู้มีปัญญาทั้งหลายนะคะย่อมที่จะขวนขวายในการสร้างบารมีแล้วก็สั่งสมบุญในทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาค่ะเพื่อชีวิตของเราก็จะได้ดำเนินบนเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้องร่องรอยแห่งความดีตลอดไปนะคะแล้วเราก็จะต้องไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยค่ะเพราะว่าชีวิตเรานั้นเป็นของน้อยเราเกิดมาสร้างบารมีมีมรรคผลเป็นนิพพานเป็นแก่นสารมีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายแล้วเราก็มีเวลาอยู่บนโลกใบนี้นะคะอย่างจำกัดค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีให้เข้มข้นแล้วก็ทับทวีทำให้ได้เต็มที่เต็มกำลังจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของลมหายใจแล้วเราก็จะได้จากโลกนี้ไปอย่างเป็นผู้ที่มีชัยชนะในศึกชิงภพค่ะได้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่างองอาจและสง่างามค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิเศษของสถานี GBN by DMC และช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีทักษิณานุปทานวันมหารำลึกครั้งที่36วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและร่วมสั่งสมบุญด้วยจิตที่เลื่อมใส

0: ศรัทธาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์อนุโมทนาส่งกำลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับอีกสักครู่ท่านจะได้กลับไปรับชมรายการปกติของทางสถานีคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พวกเราไม่รู้หรอกว่าเรานี่โชคดีขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าข้อแรกการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะนับว่าเป็นโชคดีมหาศาลนะเพราะว่ากว่าใครจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นแสนเข็ญนักถึงกระทรงอุปมาเอาไว้ว่ามีเต่าตาบอดสองข้างตัวหนึ่งมันดำลงไปในมหาสมุทรร้อยปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาทีหนึ่งมาหายใจพอหายใจหมดเฮือกนั่นก็ดำลงไปอีกร้อยปีแล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งในมหาสมุทรนั้นมีห่วงห่วงกลมๆอยู่ห่วงหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทรการที่ไอ้เต่าตัวนั้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วหัวมันจะสอดเข้าไปในห่วงซึ่งมีอยู่อันเดียวนั่นลอยอยู่ในมหาสมุทรนะมันยากเย็นแสนเข็ญยังไงโอกาสที่ใครพลาดไปเกิดเป็นสัตว์แล้วจะกลับมาเป็นคนอีกเนี่ยมันยากเหมือนกับไอ้เจ้ามันยากยิ่งกว่าไอ้เต่าตัวนั้นที่ดำลงไปในน้ำแล้วร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาทีงแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงเนี่ยยากกว่าไอ้เต่าตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นโชค

แสนมหาโชคเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวกันลองเหลียวไปดูสิในโลกถามว่าในโลกนี้คนกษัตริย์ไหนมากกว่ากันไม่ต้องดูไกลไปดูในบ้านเราในบ้านเราเนี่ยครอบครัวหนึ่งอย่างมากก็มี5คน10คนเท่านั้นแต่นั่นแหละในบ้านเรานั่นแหละไปนับจำนวนยุงในบ้านมันมีกี่ตัวไปนับจำนวนมดจำนวนปลวกในบ้านกี่ตัวไปนับแมลงสาบแมลงวีแมลงวันมันมีกี่ตัวยังแถมไปนับหนึ่งนับหนูเข้าไปอีกแมวเข้าไปอีกที่อยู่ในบ้านมันกี่ตัวนั่นแล้วเราจะพบว่าเออเราเนี่ยโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนเมื่อหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆอ่านพระไตรปิฎกมาถึงจุดที่ว่านี่แหละว่าเออไอ้เต่าตาบอดนั่นก็เลยถามตัวเองจะถามคุณยายยายที่ว่าอย่างนี้นั่นแสดงว่าไอ้เจ้าสัตว์พวกเนี้ยมันมีสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทางนั้นใช่ไหมไอ้มดไอ้ปลวกไอ้แมลงวี่แมลงวันไอ้ยุงเนี่ยยายบอกใช่ทำไมมันอย่างนั้นล่ะมันมีอะไรดีในตัวมันช่วยฟังให้ชัดตอนนั้นเข้าวัดใหม่ๆยายก็บอกเมื่อยายเข้าวัดใหม่ๆสิ่งที่หลวงพ่อหลวงปู่ของเราเริ่มฝึกที่ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายใหม่ๆนะให้ไปหัดตรวจสอบดูชีวิตของสัตว์พวกนี้แล้วดูเข้าไปสิในตัวมดตัวปลวกรวมแมลงวีแมลงวัน มันมีอะไรอยู่ข้างในในตัวสัตว์พวกนั้นก็มีกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในนั้นด้วยอ๋อมันก็เป็นอดีตมนุษย์เหมือนกันอันนี้ฝากไว้ด้วยยายก็มันเป็นอดีตมนุษย์แล้วทำไมต้องไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวน้อยอย่างนั้นล่ะยายก็บอกเออตรวจแล้วตรวจอีกก็ไปพบว่านั่นแหละเมื่อมันเป็นมนุษย์มันเกะกะเกเรสารพัดศีล5ข้อนะไม่เหลือหรอกอบายมุขกี่อย่างกี่อย่างนะไม่ว่าสุรานารีพาชีกิลาบัตนะมันไปทำเละมาหมดเลยความเลวทั้งหลายนะมันไปทำมาหมดเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมาเกิดเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเราก็พอดีล่ะในพระไตรปิฎกอย่าว่าแต่คนแม้แต่พระแม้แต่พระถ้าไปทำผิดทำพลาดเขาไปเกะกะเกเรเขาแม้แต่พระก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานได้อันนี้อย่าล้อเล่นกันตรงนี้นี่เองยายตรวจแล้วตรวจอีกเช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็ยายพยายามสอนให้พระรุ่นแรกๆนั่นแหละที่มาบวชกันพยายามตามดูให้ทันในสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องฝากพวกเราก็ถามว่าเวลามันเป็นกะจากมนุษย์ไปเป็นพวกสัตว์นั้นมันจะเป็นไงก็เราก็มีกายมนุษย์ละเอียด

ถ้าเราทำดีกายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมของเราก็มีบุญสว่างสวัยขึ้นมาสว่างกันชนิดเป็นดวงอาทิตย์ยามเที่ยงก็เป็นได้ถ้าทำบุญมากพอตั้งใจทั้งให้ทานทักษาศีล นั่งภาวนามาพอบุญแต่ละคนสว่างกว่าตะวันเที่ยงก็เป็นได้ไม่ใช่เล็กน้อยแต่ไอ้พวกที่ทำเลวสารพัดเลวยายใช้คำหนึ่งพวกคนเลวๆพวกนี้มองเข้ามาในศูนย์กลางกายของเขาบุญเก่าที่เขาเคยมีมานะมันถูกบาปใหม่หุ้มเอาจนกระทั่งบุญเก่าเนี่ยหมดรัศมีเลยถามแล้วไม่มีความสว่างบ้างเลยเหรอยายบอกก็มีเหมือนกันละนั่นแหละสว่างขนาดไหนยายสมมติอย่างจิ้งจกตุ๊กแกแมลงวี่แมลงวันเนี่ยยายพูดชัดดีไอ้พวกที่จะไปพวกที่ทำเลวๆเอาไว้บาปมันหุ้มใจมันจนทั้งบุญจนทั้งความสว่างเนี่ยมันเล็กกว่าหัวเข็มหมุดอีกเหมือนไอ้หัวเข็มหมุดเราไปวางไว้ไกลๆนะพอเห็นได้มันว่าสว่างแวบขึ้นมานั่นน่ะจุดไม่ขีดควับเนี่ยไกลๆก็ยังเห็นว่ามันสว่างขนาดไหนแต่ว่าไอ้นี่มันเล็กกว่าหัวไม่ขีดในความสว่างของมันเล็กขนาดหัวเข็มหมุดก็ยังยากเลยเพราะฉะนั้นเวลามันละโลกไปบาปมันเลยทวงก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆนั่นแหละก็นี่ได้เรียนรู้ได้รับรู้มาจากยายตั้งแต่เนื่องจากคุณยายก็บอกเจอกันวันแรกยายก็บอกอย่าว่าใครคุณพ่อของยายเองเช้าตักบาตรเย็นกินเหล้าเพราะฉะนั้นพอลาโลกเข้าบาปมันแซงมาก่อนนึกถึงบุญที่ตักบาตรทุกเช้าบุญที่เคยบวชมาเป็นพรรษานึกไม่ออกนึกได้แต่บาปอีตอนเย็นกินเหล้าบาปมันหุ้มใจมันสว่างหาความสว่างแทบไม่เจอเลยแย่กว่ามดกว่าปลวกอีกจึงต้องไปตกนรกไอ้ที่สว่างนิดหนึ่งยิ่งปลายเข็มหมุดหัวเข็มหมุดนั่นยังได้พอเกิดเป็นสัตว์แต่ไอ้มืดมิดมันนอนไปนรกนอนมันก็มาอย่างนี้แหละส่วนพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุญเก่าสร้างมาดีแล้วก็มาสร้างต่อมาสร้างใหม่ในชาตินี้เราก็เลยมาสร้างบุญกันอยู่ที่นี่วันนี้ก็มารอมารอพระบรมพุทธเจ้ากันได้บุญขนาดไหนเอางั้นก็ฟังให้ดีบุญขนาดไหนเป็นอสงไขยอัปปมานังต้องไปดูเอาเองอีกเหมือนกันแต่ว่าได้แต่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นข้อที่สองที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วข้อที่สองการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากที่ว่าเกิดเป็นคนก็ยากเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดิมก็เป็นคนเช่นเดียวกับพวกเราซึ่งเราก็เรียนพุทธประวัติกันมาแล้วแต่ว่าจะคนเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละก็สร้างบุญสร้างบารมีคำว่าสร้างบุญสร้างบารมีบางทีเราก็นึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนที่เป็นคนเป็นมนุษย์เช่นเดียว

กับพวกเราบุญท่านก็ทำบาปกรรมท่านก็มีติดตัวไปเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละพวกเราที่ทำมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้ตั้งใจทำบุญอย่างนี้แหละถามว่ามีบาปติดตัวไปบ้างไหมมีทำบุญขนาดพวกเรามีบาปติดตัวหรอมีแต่บุญมากกว่าบาปมันมียังไงไม่ต้องมากไม่ต้องมากแค่เป็นชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้ฆ่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่นั่นแหละมันไม่วายแค่ไถนาเข้าไปเนี่ยไปดูในรอยไถสิมันจะมีสัตว์ดิ้นชักกระเดากระเดาบางทีก็ตัวก็ตายแล้วที่แน่ๆในรอยไถที่ชาวนาไถไร่ไถนาไปนั่นมันก็มีไส้เดือนกิ้งกือตายอยู่ในนั้นแหละกบเขียดก็ตายอยู่ในรอยไถนั่นแหละทั้งไส้เดือนทั้งกิ้งกือทั้งกบทั้งเขียดทั้งอึ่งทั้งคางคกทั้งหนูมีสารพัดสัตว์อยู่นั่นในรอยไถมันก็มีเลือดไปถามว่าแล้วไอสัตว์พวกนี้เนี่ยเราตั้งใจฆ่ามันไหมก็ไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันแต่ถึงไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันแล้วมันจองเวรเราไหมทำไมมันจะไม่จองมันก็จองเวรจองกรรมกันมันก็ว่าเราละไปดังแกมันเพราะฉะนั้นมันก็จองเวรจองกรรมกันเพราะฉะนั้นชาติใดชาติหนึ่งมันเกิดมาเป็นสัตว์ที่โตขึ้นไอ้ความจองเวรจองกรรมมันยังติดอยู่ในใจเจอเราชาติไหนทั้งแม่มันเป็นสัตว์มันก็ลุยเราเหมือนนั้นเหมือนกันแม้ที่สุดมันได้กลับมาเกิดเป็นคนเจอหน้าเรามันก็ลุยเอาเหมือนกันเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสั่งทรงสั่งพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาว่าให้ไปสอนชาวโลกนะสั่งพระอรหันต์ 1,250 รูปที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชาครั้งนั้นให้ไปสอนชาวโลกนะขันตีปรมังตโปตีติขาถ้าจะให้เป็นสุขแล้วก็อดแล้วก็ทนนะอดทนความอดความทนนั่นขันตินั่นแหละจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยในการสร้างบารมีในการสร้างความดีเพราะว่าหนึ่งเวรเก่าที่เราไปเพาะไว้กับสัตว์กับคนกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้มันยังตามจองเราอยู่ซึ่งเราก็ลืมไปแล้วจำไม่ได้พอมาเจอกันชาตินี้เจอหน้าเราเท่านั้นไอ้พวกนี้มันจำมันจองเวรเอาไว้ลึกๆพอเห็นหน้าเรามันเกลียดที่หน้าเลยลงเดินหน้าลุยเราเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำอะไรมันแล้วทำไมมันมาลุยเรามาตบมาต่อยมาตีมาเตะบางคนยิงเอาได้ซ้ำไปนึกมันมือไม่รู้จะทำอะไรยิงหัวเราเลยก็มีที่ปรากฏในข่าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ล่ะมันจองเวรตั้งกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้พอเจอกันเข้ามันก็ลุยเลยเพราะฉะนั้นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างบุญสร้างบารมีพระองค์จึงทรงสั่งเอาไว้ ขันติปรมังตโปตีติขาความอดทนเป็นตบะเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งนี่ทรงสั่งเอาไว้พงเผาผลาญอะไรเผาผลาญการจองเวรจองกรรมอย่างยิ่งคือหาทางหลีกเลี่ยงไม่ใช่เขาลุยมาแล้วเราก็ลุยกลับเท่านี้แล้วไม่จบกันละ

ลุยมาก็พยายามแผ่เมตตาแล้วก็เอาแก้ไขกันไปผ่อนหนักเป็นเบากันไปเหมือนใครก็ไม่รู้จองเวรจองกรรมมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้สร้างวัดกันอยู่ดีๆอยู่ในวัดดีๆยังโดนล้อมนะครับไม่รู้จองเวรจองกรรมกันมากี่ชาติแล้วเราไม่จองด้วยนั่งสวดพระธรรมจักรกันไปบุญที่เขาได้รับความปรารถนาดีที่เราแสดงเออเขาก็กลับไปนี่คือขันติปรมังตโปตีติขาความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งอันนี้ในระดับลึกๆระดับตื้นขึ้นไปอีกหน่อยที่เรียกว่าสร้างบารมีทำอะไรก็ทำด้วยความอดทนความอดทนเป็นไงทำให้เราแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นเออใครลุยเราอะไรพออภัยได้ก็อภัยอย่าไปคิดกับมันกลับไปอีกเลยไม่เอาเมื่อเราอดทนมากพอ โอกาสที่เราจะแก้นิสัยเราก็มีเชื้อโทสะอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละไอ้ความโกรธความแค้นเราก็มีถ้าเราอดทนเสียได้ก็เลยไม่ไปโกรธไปแค้นใครข้ามเดือนข้ามปีข้ามคืนเมื่อเป็นอย่างนี้นิสัยของเราที่ไม่ดีเคยมักโกรธมักแค้นอะไรมามันก็ค่อยๆผ่อนไปในที่สุดก็จะโกรธใครไม่เป็นก็มีเมตตากรุณาเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นถามว่าการสร้างบารมีน่ะลึกๆแล้วมันคืออะไรลึกๆก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างบุญให้เยอะๆเพราะว่าบาปจะได้ตามไม่ทันนั่นสร้างบุญเยอะๆบาปที่เคยทำไว้มันจะได้ตามไม่ทันแม้มันตามทันแม้มันตามทันก็ใช้บาปใช้กรรมกันชนิดผ่อนส่งไม่ใช่ควบภาพเหมือนอะไรเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งถ้าเอาเกลือใส่ไปตั้งช้อนโต๊ะหนึ่งน้ำแก้วนั้นนะเค็มปี๋เลยกินไม่ได้ไอ้น้ำแก้วนั้นเอาไปใส่ขันเอาน้ำเติมให้เต็มขันเกลือมันก็อยู่เท่าเดิมนะแต่มันเค็มน้อยหน่อยมันผ่อนส่งน้ำในขันเอาไปใส่ในถังเอาน้ำเติมให้เต็มถังอีงวดนี้อย่างมากน้ำนั้นก็กร่อยๆเกลือมันก็เท่าเดิมมาแล้วแต่น้ำมันเยอะเกลือมันค่อยหมดฤทธิ์ไปตามลำดับถ้าเอาน้ำในถังนะไปใส่ในแท่งเอาน้ำเติมให้เต็มแท่งน้ำในแท่งนั้นน่ะจืดสนิทเลยเกลือยังมีไหมมีแต่เกลือมันหมดฤทธิ์ไปแล้วหมดฤทธิ์เด็ดขาดเลยเพราะน้ำมันตั้งแท้งหนึ่งแต่ว่าเกลือมันแค่ช้อนเดียวทัพพีเดียวมันสู้ไม่ได้เกลือมันแพ้นะเกลือน้อยมันแพ้น้ำเยอะไฟน้อยมันก็แพ้น้ำน้ำมันดับไฟแต่น้ำก็ต้องเยอะเหมือนกันเราประกอบอาชีพแต่ละวันละวันถึงแม้จะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ผุดพองยังไงมันก็ไม่ไหวที่จะมีบาปติดไปอย่างที่ว่านี่แหละอย่าว่าไปทำอะไรเลยเลี้ยงลูกตัวเองหรือเป็นครูสอนหนังสือลูกมันเกเรจัดหัวมันควับเข้าไปให้ตีลูกตี

ด้วยเหตุนี้การสร้างบารมีนะหนึ่งสร้างบุญเยอะๆมันยังก็เติมน้ำลงไปเถอะ มันเติมน้ำเข้าไปสองนอกจากมันเติมน้ำแล้วบาปกรรมใหม่อรู้ว่าไอ้นี่เป็นบาปแน่เลยโดดหนีผางในยาธรรมทั้งที่โดนรังแกยังต้องหาทางไม่ไปลุยกับเขาหรอกไม่คุ้มถ้าไปลุยกับมันต่างคนต่างลุยกันเข้าไปบาปใหม่ก็เกิดแล้วเมื่อไหร่บาปเก่ามันจะหมดนะมันอยู่ตรงนี้กัดฟันสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปนี่เรื่องที่หนึ่งเอาบุญนะบุญนะมันไม่ได้ฆ่าบาปหมดแต่มันทำให้บาปเนี่ยหมดฤทธิ์ได้เหมือนเอาน้ำไปละลายเกลือนั่นแหละนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็พยายามสร้างบุญด้วยแล้วก็อดทนไม่สร้างบาปใหม่ด้วยมันเลยกลายเป็นการแก้นิสัยไม่ดีของเราไปด้วยในตัวนิสัยที่ไม่ดีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นล่ะมีตั้งแต่อิจฉาตาร้อนกันมั่งไม่อิจฉาหรอกแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากเห็นใครได้ดีเอาไปโน่นหรือว่าอ้าวแล้วไม่ถึงกับอิจฉาละแต่ก็ชอบแข่งกันใครจะเด่นใครจะดังก็กันว่ากันเข้าไปไม่ถึงกับอิจฉาหรอกแต่ชอบบลัฟกันเอาพอคนที่เขาถูกบลัฟไม่ต้องมากหรอกผิวฉันสวยก็คุณแค่นั้นล่ะของคุณไม่เข้าท่าแค่นี้ไปพูดหลายๆทีเขาไอ้คนที่ถูกบลัฟมันก็คุณๆข้างในเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นการที่ไปบลัฟใครเข้าเจอหน้าเพื่อนแม้จะคุ้นกันอีอ้วนไหลอีอ้วนเขาแล้วก็เดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเหมือนกันล่ะสิ่งเหล่านี้เบรกตัวเองได้ก็ดีถ้าไม่งั้นลึกมันก็ติดอะไรให้เขาขุ่นใจนั่นแหละเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปเจอช่องทางอะไรเขาก็จะลุยเราก็อีพันนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะให้กำลังใจกันก็เจออีอ้วนเข้าไปก็อ้วนเอ้ยลดของหวานลดของมันหน่อยว่าข้าก็ยังลดเลยนั่งอยู่นี่ก็ลดไปแล้ว10 กิโลถ้าอย่างนี้เอาพอไปกันได้เองใช้เวลาหน่อยว่าเดี๋ยวก็ได้นะถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะการสร้างบารมีก็เลยกลายว่า1สร้างบุญในรูปแบบต่างๆ2แล้วพยายามแก้ไขบุญนั่นแหละจะเตือนมันจะเตือนตัวเราให้แก้ไขนิสัยของเราด้วยนั้นการสร้างบารมีถ้าจะให้ได้เร็วนอกจากสร้างบุญแล้วนิสัยอะไรที่ไม่ดีรู้ตัวอยู่จะมากจะน้อยนิสัยอะไรก็ตามทีถ้าแก้ไปพร้อมกับการสร้างบุญของเราเข้าวัดใหม่ๆเข้าวัดใหม่ๆอันละหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ละท่านก็เตือนหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อทัตตาเจ้าโทสะไว้เท่าไหร่เมื่อก่อนนะลดนะไม่งั้นโทสะเมื่อไรแล้วก็ด่าขมงฉงเฉงเป็นชั่วโมงใช่ไหมนี่ก็ลดไปเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยหมดเลยวันหนึ่งก็เลยถามคุณยายพระบวชมาก็ตั้งใจแก้นิสัยนะแต่ทำไมแก้ยากจังเลยล่ะตั้งใจจะพูดเพราะนะต้นชั่วโมงพูดเพราะท้ายชั่วโมงเวลาเทศบางทีมันกลับไม่เพราะอีกแล้วยายก็บอกว่านั่นแหละอะไรที่มันติดเป็นนิสัยถ้าไม่ว่านิสัยดีหรือไม่ดีถ้านิสัยไม่ดีมันก็แก้ยากถ้านิสัยดีๆมันก็ฝังใจติดตัวข้ามชาติได้เกิดมาเนี่ยไอ้เด็กคนนี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยมันดีมาแล้วยายก็ยก

อย่างส่วนที่ดียายก็บอกว่ายายเองตั้งแต่เล็กมาจำความได้ก็รักสะอาดติดตัวมาพอโตขึ้นไปหน่อยเข้าครัวไปช่วยพี่ช่วยแม่อยู่ในครัวนอกจากล้างถ้วยล้างจานให้สะอาดแล้วทุกครั้งที่ยายเข้าครัวกระทะสมัยโน้นไฟฟ้าเขาไม่มีใช้กันหรอกก็ใช้ไฟฟืนไฟถ่านทุกครั้งที่ยายเข้าครัวกระทะนะเขาก็ใช้ไฟฟืนไฟถ่านมันก็มีขมเหลาทั้งนั้นแหละถ้ายังขัดก้นกระทะให้ขาวเหมือนอย่างกันในกระทะไม่ได้ยายไม่หยุดหรอกมันเป็นนิสัยพี่สาวยายเขาก็ว่าทำไมจะต้องไปขัดก้นกระทะให้มันขาวด้วยยายก็บอกไม่รู้สิถ้าไม่ได้ขัดนะรู้สึกมันไม่สบายใจมันต้องขัดเวลายายถูบันไดบันไดในชนบทนะบ้านสองชั้นขึ้นบันไดไปมันก็มีขึ้นบ้านมันก็มีบันไดพี่ๆน้องๆเขาก็ถือเขาก็ถูบันไดกันแต่ไอ้ลูกบันไดข้างล่างนะไม่มีใครเขาถูกันหรอกยายถูพี่เขาบอกทำไมไปเสียเวลาก็มันอยู่ใต้ลูกบันไดยายก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ถูแล้วมันไม่สบายใจอ๋อยายก็บอกมันรู้ทีหลังมาเข้าถึงพระธรรมกายแล้วอ๋อมันติดมาข้ามชาตินิสัยสะอาดก็ติดข้ามชาตินิสัยสกปรกก็ติดข้ามชาตินิสัยประณีตระมัดระวังก็ติดข้ามชาตินิสัยมักง่ายมันก็ติดข้ามชาติแล้วยังไงแล้วยายก็เตือนยายก็บอกชาติหนึ่งจะแก้นิสัยอะไรให้ได้สักชาติก็เก่งนะเพราะมันแก้ไม่ง่ายในเวลาเดียวกันจะสร้างนิสัยดีๆอะไรขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ง่ายแต่เมื่อสร้างขึ้นมาได้แล้วมันก็ติดข้ามชาติได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากเป็นมนุษย์กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเจ้าได้แต่ละพระองค์แก้ไขนิสัยตัวเองหรือสร้างบุญสร้างบารมีนับเป็นอสงไขยอสงไขยกับเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นยาวยาการได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งยากไปกว่านั้นอีกยังไม่พอตรัสเป็นข้อที่สามตรัสเป็นข้อที่สามว่ายังไงตรัสเป็นข้อที่สามว่าธรรมะที่พระองค์เทศที่ตรัสเอาไว้นั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เทศกันเทศเพื่อจะโปรดสัตว์โลกนะให้มันพ้นปะไอ้จากสัตว์เดรัจฉานก็อยากให้พ้นเป็นคนปะไอ้ที่เป็นคนแล้วก็ทำท่าจะตกนรกจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พยายามจะช่วยมันแต่นั่นแหละแม้จะเหาะไปเทศได้เดินไปเทศได้ยังไงก็ตามพอพระองค์เสด็จกลับแล้วคำสอนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศนั้นแว่นแคว้นนั้นนานเดี๋ยวมันก็ลืมกันอย่างเช่นอะไรอย่างประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียประเทศเนปาลเป็นที่แหล่งที่เกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธศาสนาครั้งแรกแต่เดี๋ยวนี้ในประเทศเนปาลในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาแทบจะไม่เหลือไปประเทศอินเดียแล้วนึกว่าจะเจอ

พระเยอะไม่เจอหรอกที่ไปเห็นพระในประเทศอินเดียเป็นพระในประเทศอื่นกลับไปสังเวชนียสถานไปกราบสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปฐมมาเทศนาปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระในประเทศอินเดียหายากขนาดประเทศที่ให้กำเนิดพุทธศาสนายังเป็นอย่างนั้นในตะวันออกกลางเคยเป็นดินแดนของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็หาพุทธศาสนายากพระองค์จึงตรัสเป็นคำที่สามว่าแม่แม่คำสอนของพระองค์เองคำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนในแว่นแคว้นไหนก็หายากยากกว่าการยากกว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอีกเพราะว่าแม้พระองค์มาตรัสรู้ก็ไม่ได้เทศไปได้ไปทั่วโลกเพราะบางบริเวณโลกก็ไม่มีคนหรือมีคนแต่คนใจบาปหนักหนาสาหัสเทศเขาก็ตามไม่ทันก็ไม่เสด็จไปอันการที่คำสอนของพระองค์นะจะให้อยู่ยั่งยืนในแต่ละแว่นแคว้นที่ไปเทศไปสอนไว้ก็ยังยากแต่นั่นล่ะแม้ 2,566 ปีมาแล้วคำสอนในพระพุทธศาสนายังอยู่ในประเทศไทยทำให้เราได้มีโอกาสนมาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาทำให้เรามีโอกาสมาสร้างบุญอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ที่สำคัญยังได้มารอพระบรมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ได้พยายามถอดลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการออกมาตลอดระยะเวลาที่สร้างวัดกันเนี่ยจากที่คุณยายจากที่หลวงปู่ชี้ให้ดูจากที่คุณยายก็พยายามเคี่ยวเข็นให้เราดูลักษณะมหาบุรุษในพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมกายเขี้ยวเข็นให้เราดูหวังว่าจะให้เรามีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปที่ได้ลักษณะมหาบุรุษให้ครบจริงๆทั้ง32ประการก็พยายามกันสุดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาเลยไม่ใช่เพิ่งมาปี2ปีนี้ถึงกับตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาเลยคือมาวาดแล้วก็มาปั้นแล้วก็มาหล่อเพื่อให้ได้ลักษณะมหาบุรุษให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะใกล้เคียงได้แล้วก็ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเมื่อสำรวจตรวจสอบแล้วก็ถือว่าของเรานี่เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปที่มีอยู่ในประเทศต่างๆกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วก็ตามก็อยากจะพูดสักหน่อยว่าได้ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยใกล้เคียงกับพระธรรมกายในตัวนะมากกว่าพระพุทธรูปที่สร้างกันในประเทศไหนๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่กล้าพูดตรงนี้ก็คือเมื่อเราไปสร้างวัดพระธรรมกายสาขาวัดพระธรรมกายในประเทศไหนๆโดยเฉพาะประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่มั่งประเทศนั้นๆเมื่อมาเห็นพระธรรมกายที่เรารอที่เราสร้างขึ้นมาประเทศนั้นๆก็ยอมรับว่าของเราเนี่ย

ได้ลักษณะจริงๆทำไมก็อย่างที่บอกนั่งเข้าที่ดูแล้วดูอีกพยายามถอดแบบออกมาแล้วถอดแบบออกมาอีกแต่ว่านั่นแหละถามว่าเหมือน 100% แล้วยังก็บอกว่ายังทำไมไม่ทำให้ 100% อันที่หนึ่งผู้ที่เห็นพระธรรมกายก็ไม่ใช่ช่างผู้ที่เป็นช่างจะเป็นช่างวาดเป็นช่างปั้นเป็นช่างรอเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเอ้ากว่าจะสร้างบุคลากรเป็นคารวาสก็ตามพวกง่ายๆเป็นอุบาสกก็มีเป็นพระก็มีที่ทั้งเห็นพระธรรมกายในตัวทั้งวาดได้ทั้งปั้นได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็หล่อได้อีกด้วยเนี่ยแล้วทำไมยังถอดออกมาได้ไม่เหมือน 100% น่ะยังเพราะยังไงก็ถอดแบบออกมาได้ดียังไงไม่ต้องมากเวลา เวลาหล่อเวลาหลอมการขยายตัวของโลหะเขาก็ขยายตัวเวลาร้อนขั้นพอมันเย็นพอเย็นลงความหนาความบางของโลหะในแต่ละส่วนที่หล่อเป็นองค์พระก็หนาบางไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาหล่อแล้วพอเย็นก็มีการหดตัวของเนื้อโลหะเพราะฉะนั้นก็มีการผิดการเพี้ยนกันไปบ้างด้วยเหตุนี้แม้การหล่อในวัดนี่ก็หล่อฝึกการหล่อโลหะมานี่แล้วหล่อด้วยวัสดุอย่างอื่นด้วยก็ฝึกแล้วฝึกอีกถ้าวันนี้ก็ยังฝึกอยู่แต่ว่าก็พัฒนามาตามลำดับพูดในเรื่องเหล่านี้พูดทำไมก็บอกว่าเออนั่นแหละการที่เรามารอรูปพระบรมพุทธเจ้าก็ดีซึ่งหมายถึงรูปกายเนื้อรอพระธรรมกายก็ดีนั่นเป็นกายรัตนะที่ภายในการได้มีส่วนรอพระบรมพุทธเจ้าการได้มีส่วนรอพระธรรมกายสร้างพระธรรมกายไว้ที่มหาธรรมกายเจดีย์กันนั่นก็ล้านองค์นั่นน่ะการที่เราได้สัดส่วนอย่างนี้มาแล้วเราก็หล่อได้มือของเราเองหนึ่งบุญที่ได้บุญที่เกิดจากการหล่อพระจะเชื่อมโยงให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระรัตนตรัยเกิดความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้ามภพข้ามชาติไปบุญนี้เป็นบุญใหญ่บุญนี้เมื่อเป็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นจะง่ายต่อการที่ไม่ว่าเราอารมณ์เสียหรืออะไรยังไงไม่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือใกล้จะลาโลกไม่ว่าจะอารมณ์เสียอารมณ์ยังไงก็สามารถเบรกกลับมาได้รวดเร็วจากความที่เราคุ้นกับลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการนี้ซึ่งเราทำได้ใกล้เคียงมาตามลำดับนี่เป็นบุญใหญ่ถึงคราวยังมีชีวิตอยู่กระทบกระทั่งอะไรอารมณ์จะเสียเพียงแค่กำหนดถึงบุญที่เราเคยหล่อพระกันมาหล่อพระบรมมาพระพุทธเจ้าหล่อพระธรรมกายมาเพียงแค่นึกถึงบุญนี้นะก็สามารถเบรกอารมณ์ของเราที่กำลังจะขุ่นอยู่นะให้กลับมาดีขึ้นมาได้ยิ่งกว่านั้นช่วงศึกชิงภพนี่แหละจะลาโลกไม่ลาโลกนั่นแหละศึกชิงภพนั่นแหละใครสร้างพระบรมมาพระพุทธเจ้าใครหล่อพระธรรมกายมาล่ะครับบุญใหญ่ที่ฝังใจลึกๆตลอดมาแล้วยิ่งเราได้สวดพระธรรมจักรกำกับมาด้วยตลอด

มาเราได้นั่งสมาธิกำกับกันมาตลอดมากำหนดองค์พระกำหนดดวงแก้วตลอดมาสิ่งเหล่านี้นี่เองจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยแม้ในคราวที่ทำศึกชิงภพคือจะลาโลกนี้ไปอย่างที่คุณยายท่านเล่าให้ฟังคุณพ่อท่านเช้าตักบาตรถ้าเย็นพระพวกมาก็กินเหล้ากับพระพวกพอถึงเวลาศึกชิงภพขึ้นมาจริงๆจะลาโลกบาปมันชิงก่อนด้วยเหตุนี้ตั้งแต่โบราณมาแล้วหล่อพระพุทธรูปนี่นานๆจะได้หล่อกันสักทีอยู่ข้ามจังหวัดนะโบราณอยู่ข้ามจังหวัดยังต้องมาหล่อด้วยกันเพราะว่าได้เห็นลักษณะมหาบุรุษซึ่งพอจะถ่ายทอดในยุคโน้นได้ระดับหนึ่งแล้วรู้ว่าเป็นบุญใหญ่จึงได้เดินทางข้ามจังหวัดบางแห่งข้ามประเทศมาหล่อพระพุทธรูปด้วยถึงแม้ในยุคนั้นๆลักษณะมหาบุรุษยังถ่ายทอดได้ดีไม่เท่ากับที่เราทำในยุคนี้เลยถึงขนาดนั้นก็เป็นบุญใหญ่แต่เป็นบุญที่เชื่อมโยงให้ว่าเพียงแค่ได้เห็นพระพุทธรูปบุญเก่าทำไว้เท่าไหร่เท่าไหร่นะข้ามชาติไปข้ามภพข้ามชาติไปแค่เห็นพระพุทธรูปที่ตัวเองเคยหล่อเท่านั้นใจสว่างควับเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีบุญเก่ากับบุญใหม่เชื่อมถึงกันด้วยเหตุนี้ปู่ย่าตาทวดจึงสั่งนักสั่งหนามีการหล่อพระเมื่อไรไม่ว่าอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนให้หาโอกาสเป็นร่วมด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าหล่อองค์พระใหญ่ถึงกับเตือนกันเตือนกันว่ายังไงเตือนกันว่าใครมี ใครมีโลหะอะไรก็เอาไปร่วมด้วยจะได้เป็นบุญผูกติดกันไปอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราวันนี้เรามีโชคได้หล่อพระบรมพุทธเจ้าได้ฟังเรื่องราวคำสอนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่ก็ไม่ได้ฟังง่ายๆหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่คุณยายอาจารย์ให้ก็เล่าให้หลวงพ่อและหมู่คณะฟังตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เจรนายชัดเจนว่านี่ไม่ว่ามดไม่ว่าแมลงไอ้พวกนี้คนเก่าทั้งนั้นมนุษย์เก่าทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละศีล5ข้อไม่เหลือเลยอบายมุขสี่อบายมุขหกมันทำผิดหมดเพราะฉะนั้นจากคนบาปมันหุ้มกายมนุษย์ละเอียดบาปมันหุ้มใจมันในชาตินั้นๆแล้วบาปนั้นนอกจากหุ้มใจก็เลยหุ้มบีบคั้นกายมนุษย์ละเอียดของมันให้วิปริตแปรปรวนไปวิปริตแปรปรวนได้แล้วแต่กรรมชั่วที่มันทำวิปริตแปรปรวนมากพวกหนึ่งก็ไปเป็นมดเป็นปลวกไปไอ้พวกหนึ่งก็เป็นยุงเป็นแมลงวีแมลงวันไอ้พวกหนึ่งก็เป็นงูเป็นควายไปก็แล้วแต่ชนิดกรรมที่เขาทำเอาไว้เรื่องเหล่านี้นี่อ่านพระไตรปิฎกไม่เจอ มาเจอตอนยายเล่าให้ฟังแล้วยายก็พยายามใครองค์พระชัดดียายก็จะชี้ดูอ่ะไปหัดดูเพราะคุณยายเองเมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่ก็เริ่มสอนวิชาธรรมกายเบื้องต้นด้วยการไปหัดดูอย่างนี้แหละอันนี้ก็ขอถือโอกาสมาเล่าให้ฟังด้วยความรักความเคารพคุณยายด้วยที่เมตตาสร้างวัดให้อยู่ที่เมตตาอบรมหลวงพ่อมาจนกระทั่งมาได้บวชแล้วก็ที่เมตตาชี้แนะให้มานั่นแหละสร้างสภาธรรมกายให้เราได้สร้างบุญกันเต็มที่

จุได้เป็นแสนแสนคนที่แนะให้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ชี้แนะให้สร้างอะไรให้สร้างบุญใหญ่ประโยคนี้พวกเรารุ่นหลังไม่ค่อยได้ยินขอแถมก็แล้วกันคุณยายว่ายังไง หลวงปู่เมื่ออยู่วัดปากน้ำหลวงปู่เคยบิณฑบาตแล้วไม่ได้อย่างเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่เคยบิณฑบาตไม่ได้พอหลวงปู่ได้เมื่อพอต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ําแตกฉานวิชาธรรมกายหลวงปู่ก็เลยสร้างโรงครัวเกิดขึ้นที่วัดปากน้ําแล้วหลวงปู่ว่าใครมาถึงวัดปากน้ํานี่ทั้งพระทั้งคนต้องเลี้ยงให้ได้ให้หมดจะได้เป็นทานบารมีติดตัวข้ามชาติไปก็จากตรงนี้นี่แหละเมื่อมาสร้างวัดพระธรรมกายคุณยายก็ถอดแบบจำลองคำสอนของหลวงปู่มาแต่ว่าขยายความให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้ต้นแบบแล้วนะคุณยายก็บอกเออจำไว้นะพวกเรามาสร้างวัดพระธรรมกายหลวงปู่ทำให้ดูแล้วตั้งเป้าลงไปเลยไม่ว่าพระไม่ว่าคนไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าคนมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วมาร้อยให้เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านให้เลี้ยงได้ทั้งล้านยายเอาอย่างนี้เลยมาร้อยให้เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านให้เลี้ยงได้ทั้งล้านหลวงพ่อก็อยู่ภาษาต้นๆยายมาร้อยเลี้ยงร้อยพระรับได้มาพันเลี้ยงพันพระว่ารับได้มาหมื่นเลี้ยงหมื่นสมัยนั้นพระก็ว่ามันตึงมือแล้วนะถ้ามาแสนเลี้ยงแสนเนี่ยมันไม่แย่เลยถ้ามาล้านเลี้ยงล้านมันจะได้หรือยายยายพูดชัดมาล้านเลี้ยงล้านถ้าเราฝึกเขา 1. ให้สะอาด 2. ให้มีระเบียบแล้วมาล้านจะเลี้ยงล้านได้เออเพราะฉะนั้นตั้งแต่สร้างวัดมาดูนะว่าคุณยาย เป็นแม่ชีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่วางแผนสร้างวัดเพื่อให้ได้บารมีกันเต็มที่ให้ท่านเองก็จะได้บารมีเต็มที่พวกเราที่มารุ่นหลังก็จะได้บารมีเต็มที่ยายจึงบอกมาร้อยเลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยมาล้านต้องเลี้ยงให้ได้ทั้งล้านนี่เป็นหน้าที่ทำได้เหรอได้จะทำยังไงเนี่ยให้ได้ขนาดนั้นยายก็บอกอ๋อจะให้ได้เหรอวัดพระธรรมกายถ้าจะทำให้ได้อย่างนี้สะอาดกระเบียบจะเป็นหัวใจในการสร้างวัดใครมาถึงวัดฝึกนิสัยให้รักสะอาดมาถึงวัดพระธรรมกายฝึกนิสัยให้รักระเบียบสะอาดกระเบียบฝึกเข้าไปเขาจะได้เป็นนิสัยติดตัวไปยังไม่พอสะอาดกระเบียบจะทำให้ผู้ที่มาถึงวัดไม่กระทบกระทั่งกันหรือกระทบกระทั่งกันน้อยแล้วจะมีกำลังใจช่วยกันสร้างวัดแล้วยังไงแล้วก็นั่นแหละเขาก็ช่วยกันบริจาคมาร้อยก็เลยเลี้ยงร้อยได้มาล้านก็มาก็เลี้ยงล้านได้จะขนมากี่ร้อยล้านก็เลี้ยงกันได้เพราะสะอาดกระเบียบมันจูงใจเป็นพลัง

ขึ้นมาในใจว่าจะช่วยก็จะช่วยกันทำบุญใหญ่จะช่วยกันที่จะประคับประคองให้สร้างบารมีไปปราบมารให้สิ้นซากให้ได้นี่คือภาพในใจที่ยายให้เอาไว้ก็อย่างที่เราเห็นไม่ว่าเรามาวัดพระธรรมกายเมื่อไหร่ทำอะไรก็สะอาดทำอะไรก็ระเบียบเมื่อกี้หล่อพระพุทธหล่อพระหล่อพระหล่อบรมพุทธเจ้าเราก็สะอาดเราก็ระเบียบไอ้ภาพสะอาดภาพระเบียบตั้งแต่เรารอวันแรกวันแรกแล้วนะไปซะทั่วโลกแล้วก็สิ่งเหล่านี้ ที่เราทำนั่นแหละจะทำให้เราสร้างบุญเป็นทีมได้จะทำให้มาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านมากี่ล้านก็เลี้ยงได้ก็กลายเป็นว่าย่นระยะทางในการสร้างทานบารมีให้กับตัวเราเองไม่ต้องไปตักบาตรที่เช้าละรูปสองรูปเช้าละสิบรูปยี่สิบรูปตลอดชาติก็ได้ไม่กี่รูปแต่อย่างเงี้ยได้พรึบเลยท่านดูให้ดีสิ่งเหล่านี้ไปตรองไปพิจารณาดูและถ้าทำอย่างนี้นี่แหละทำอย่างนี้นี่แหละหลวงปู่ว่ายังไงอันนี้ไปดูบันทึกเก่าๆถ้าทำอย่างเงี้ยสร้างบุญกันเป็นทีมอย่างนี้จะเลี้ยงพระทิ้งเป็นจักรวาลก็ได้จะเลี้ยงพระทิ้งพอฝึกเคยเขาจะเลี้ยงกันทั้งทีนะหมดธาตุตลอดธาตุตลอดธรรมจะเลี้ยงทั้งทีตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลก็ทำได้อีตรงนี้หลวงพ่อก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันแหละแต่ก็ยืนยันว่าท่านยืนยันแล้วว่าทำได้อีตอนนี้ก็เอาว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านให้ได้กันให้ดีเดี๋ยวพอเราทำเคยแล้วก็นั่งสมาธิกันมากๆเดี๋ยวคงจะนึกภาพออกเองเพราะเมื่อวันแรกที่มาถึงวัดเริ่มลงมือสร้างโรงครัวยายก็บอกเลยมาร้อยเรียงร้อยมาล้านเรียงล้านงงจริงๆแต่วันนี้หายงงละเราช่วยกันทำกันมาฝากด้วยแล้วก็นี่แหละ เขาคงจะมีวัดพระธรรมกายนี่แหละอธิษฐานกันแต่ละครั้งอยากจะได้ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง32ประการด้วยกันดังนั้นดียังไงจะดียังไงยกไว้ที่แน่ๆนั่งสมาธิยังไงไม่เมื่อยแน่เอาดีขั้นต้นก่อนอย่างอื่นวิเศษไงไปเปิดพระไตรปิฎกดูเอาแค่นั่งสมาธิไม่เมื่อยนี่โยงได้ลุยกันอีกเยอะเลยก็ฝากเป็นข้อคิดสิ่งละอันพันละน้อยจากการที่พวกเรายังอุตส่าห์นั่งทนฟังหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆคุยให้ฟังได้นะก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันเนอะ

วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8วันพระบรมครูเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชานะถ้าไม่มีวันนี้แล้วก็มโนปณิธานที่พระบรมโพธิสัตว์สุเมธบทนั่นเนาะตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นพระบรมครูยังไม่ได้เพราะว่าท่านเพิ่งตรัสรู้มาสอนตัวเองนะแต่ยังไม่มีสิทธิ์พอมีพระบรมครูมีความรู้แล้วก็มีนักเรียนก็แปลว่าครบวงจรจึงจะเป็นพระบรมครูได้แล้วทำไมเนี่ยมือโลกธาตุถึงเกิดโกลาหลนั่นเองนะสะเทือนกันแปลว่าความรู้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่มนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมอยากฟังมากเนาะแต่ก็ไม่ทราบจะไปฟังที่ไหนเนี่ยรอคอยวันอาสาฬหบูชามานี่หนึ่งพุทธดอนนะปีติยินดีนี่เวลาเทวดาดีใจเนี่ยรัศมีรุ่งเรืองธรรมธาตุต่างๆก็เกิดโกราหลกันทีเดียวในคำสอนหรือความรู้ตรง

0: นี้เนี่ยที่สอนไปแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายๆสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับที่ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมตามไงคือพระองค์ทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากแค่ถือศีลห้ามนุษย์ยังไม่ก่อจะถือกันเลยโอ้โหที่สอนนี่หลุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะแล้วโปรดใครเอาก่อนตรวจก็คำนึงคิดคำนึงก่อนน่าจะโปรดสองท่านนี้นะที่จะมีบารมีรองรับคำสอนของพระองค์ได้เป็นชุดแรกนี่เห็นครูของท่านอดีตครูของท่านอารานาบดกับท่านอุทกดาบด
1: ได้อารูปสมาบัติ7กับ8นะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกกายเดียวก็ทะลุธรรมกายแล้วแต่ว่าท่านถอดกายไปก่อนไปอยู่อรูปภพโอ้เพราะในคำนี้ไม่ได้คำเสียหายนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าคอยอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนี่นะก็จะได้โอกาสอย่างสำคัญเลยท่านก็จะไปตอบแทนครูที่สอนท่านมาให้ได้สัมมาบัติ7สัมมาบัติ8เนี
0: ่ยแล้วพุทธญาณจะครอบคลุมแสงโกจวานอัญจวานน่ะแล้วว่าถ้ามีใครอยู่ในแสงโกจวานอัญจวานท่านต้องเห็นหมดนะและถ้าใครควรจะโปรดมันจึ๊กมาตรงกลางเนี่ยแต่ทำไมต้องมีเทวดามาบอกว่าละสังขารไปแล้วเพราะว่าเวลาภาพมันเกิดขึ้นนี่นะท่านนึกนี่ในระดับที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเนี่ยนะมันนิ่งแน่นหมดกิเลสแล้วนะภาพมันจะต่อกัน

0: ม้วนเดียวจบอ่ะ
1: เออ
0: เอออย่างหลวงปู่เนาะไอ้ผ้ามันต้องตอบรู้ไอ้โปรดใครแค่นั้นน่ะก็เด็กจิตใครอันนี้เป็นอรรถกถานะแต่ก็ให้ยึดหลักของอรรถกถาเอาไว้เนาะบารมีขนาดท่านไว้สอนตัวเองกับสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีไว้คนอื่นไว้สอนงั้นจะเรียกว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้เลยถ้าจะโปรดใครมันจุ๊บมันจะม้วนเดียวจบโอ้ยแล้วยังไม่มีอะไรเหนียวรั้งนิ่งแน่นขนาดนั้นนี่พยาบาลไม่กันอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ผู้มีบารมีแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวทางโลกแล้วนี่เลยจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่เห็นไหมแล้วก็มานิ่งอย่างเดียวนะปรีกวิเวกเห็นไหมอย่างมหาฤาษีปัญจวัคคีย์นะซึ่งอดีตอุปถากเก่าของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจำได้บ้างว่าท่านโกณฑัญญะนี่กับพราหมณ์หนุ่มตอนที่พยากรณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีพราหมณ์คงแก่เรียนอยู่โคตรเดียวคือท่านโกณฑัญญะนี่ไงเห็นแล้วลักษณะมหาบุรุษขนาดนี้นะคติหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออแล้วท่านโกณฑัญญะเนี่ยมั่นใจในหลักวิชาที่ชูนิ้วเดียวนี่นะค้านอยู่คนเดียวอะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจในระดับที่ลาออกจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นมหาฤาษีนี่ไงแล้วไปตามลำพังด้วยนี่ชวนไปอีก4รวมเป็น5ออกมาทั้งหมดก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็รอคอยวันสำคัญเนี่ยที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือไปคอยอุปถากพระบรมบริษัทบำเพ็ญทุกขกิริยาตามที่ได้ศึกษามาในยุคนั้นนะอุปถากเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยจะต้องสอนเราก่อนใครในโลกส่วนกามสุขันธิกานิโยคก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็มาถึงทุกทรมานมั่งซึ่งก็เป็นวิบากกรรมของท่านพระมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขกิริยาไปถึงจนถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแล้วทรมานฟรีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็เลยหันมาบำเพ็ญทางสายกลางแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เข้าใจไงก็เลยทัดแนะกันไปดีกว่าปรากฏว่าเป็นผลดีพระมหาบุรุษก็ได้ปลีกวิเวกนะทำความเพียรไปจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็ได้สุคตามาสอนนี่ไงมากันนัดแนะอย่างเดียวถ้าท่านมาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะต้อนรับแต่ว่าเห็นฉับพลันรังสีมาขนาดนี้ถ้าก่อนไหวเหมือนกันไอ้ลักษณะมหาบุรุษที่ทิ้งงามอยู่แล้วงามกว่าเดิมก็ไปอีกแล้วเปล่งจากพันธรังสีมาอย่างนี้นะชักไม่เป็นอย่างที่ตกลงแล้วกลับทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพระบารมีของพระองค์สองบารมีของตัวเองด้วยที่จะได้บรรลุธรรมสามความเคยชินถึงจะมีงอนนิดหน่อยหรือทิฐินิดหน่อยเพราะความไม่เข้าใจซักถามเพื่อให้ชัวร์เนี่ยก็ยังเรียกอย่างนั้นอีกสอบอารมณ์ถ้าหมดกิเลสแล้วต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องมีถ้อยคำอะไรอันประเสริฐที่จะทำให้เราเกิดความปิติศรัทธาประสาทะแต่ว่าในสุดการสอบอารมณ์นั้นกับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นพระองค์ตัดถามนะก็ซักไปถามมาไม่ใช่ฟังข้างเดียวหรือพูดข้างเดียวนะเราเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งแต่เธออุปถากเรามานะยาวนานนะก็หันหน้าไปมองกันนะไม่เคยเราไม่เคยได้ยินเลยเอาแล้วตอนนี้ตั้งใจแล้วท่านบอกเธอจงตั้งใจฟังเอาใจไปอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ไงหนึ่งอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สำทับซ้ำเลยเพราะสิ่งที่จะสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจะค้นพบความรู้ตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยต้องรอคอยมา20ประสงค์ขายแสนมหากัปในการสั่งสมความดีพัฒนาตัวของตัวเองจนทั้งบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถเข้าไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็รู้หลักวิชาในการหลุดพ้นได้การที่เราจะรู้ว่าจะหลุดพ้นตรงไหนตำแหน่งหัวใจอยู่ที่ตรงไหนนี่นะจ๊ะแล้วทางสายกลางภายนอกและภายในเป็นอย่างไรนี่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนง่ายแต่ใช่ไม่มีใครเห็นกันที่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านพูดตั้งแต่ทางสายกลางภายนอกมัชฌิมาปฏิปทาที่พอเข้าใจได้กามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิริยมฐานุโยคอย่างที่เธอเห็นเนี่ยก็เรียกว่าสุดโต่ง2สายไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางได้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเธออยากจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างที่เธอได้ตั้งใจออกมาออกบวชนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4เธอทําอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นจากความเห็นนี่นะเธอต้องเห็นถูกก่อนถ้ามีความเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่เรื่อยมาถึงทำสมาธิได้ถูกต้องและหนทางการหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้น

ถ้าเธอไปทำอย่างนี้ไปทำสองอย่างไม่มีทางนี่คือการกรุยทางในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางภายนอกและก็นำไปสู่สายกลางภายในเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกท่านเนี่ยได้เงี่ยโสดับฟังฟังธรรมด้วยความเคารพฟังไปใจก็สบายเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายมันมีเหตุมีผลตรองตามแล้วเถียงพระองค์ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วเพราะนั้นใจก็จะถูกกลั่นกรองเรียงลำดับของใจจากหยาบมาค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดและใจของมหาฤาษีทั้งห้าก็กลับมาสู่ที่ตั้งภายในในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะจ๊ะเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปก็กลับมาสู่ที่ตั้งนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีบารมีถ้าฟังธรรมฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วใจจะต้องกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านโกณฑัญญะท่านถึงก่อนเพราะท่านตั้งความปรารถนามาข้ามชาติทีเดียวทำบุญอะไรก็ขอถึงทำก่อนถึงทำก่อนบุญนั้นได้ช่องทรงผลเมื่อใจหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สาเรียดทรงผลแวบเดียวดูดใจท่านเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันโอ้ระดับ5วาสูง5วาเลยตัดสัญญาณเบื้องต้นได้ใจเกลี้ยงเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วท่านมองตามไปท่านพูดไปมองไปพูดไปมองไปมองดูใจของทั้ง5ว่าตรองตามท่านได้ไหมและทำตามท่านได้ไหมและทำตามแล้วใจไปถึงไหนจนกระทั่งใจไปหยุดอยู่ในกายธรรมปโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนเลยโกณฑัญญะเธอเห็นแล้วนี่คำว่าเห็นแปลว่าต้องเป็นภาพขึ้นมาไม่ใช่โกณฑัญญะเธอรู้แล้วรู้ยังอยู่ในระดับจินตมยปัญญาคือที่อยู่ในระดับความคิดเป็นภาพเลือนๆลางๆแต่นี่เป็นภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแล้วเป็นภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยและภาพนั้นพระองค์ก็เห็นมองตามไปเลยกระแสใจของท่านโกณฑัญญะถึงก่อนนิ่งอยู่ภายในใจของท่านโกณฑัญญะเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความสุขในการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้วเนี่ยปีติสุขเพิ่มขึ้นและพลอยให้อีก4มหาฤาษีนั่นแหละโกณฑัญญะนี่เข้าถึงแล้วเราก็ต้องเข้าถึงสิแสดงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงรับรู้ตามพระองค์ได้จริงพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริงพอจริงเกิดกำลังใจมั้ยจ๊ะและชื่อนี้ก็ติดต่อเนื่องมา 2,500 กว่าปีนี่ไงในหมู่มนุษย์และในเทวโลกโลกธาตุต่างๆก็ได้ยินชื่อว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็บวชเป็นองค์แรกโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี่วันนี้แหละเป็นวันสำคัญนะวันอาสาฬหบูชานี่นะขึ้น15ค่ำเดือน8ฤาษีทั้ง5ท่านปัญจวัคคีย์ท่านทำอย่างไรคืนนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเพื่อใครเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่เราจะให้ราตรีอันงดงามเดือนพระจันทร์ในคืนมันเป็นเดือน8ผ่านไปโดยปราประโยชน์คืนนี้ต้องให้สว่างสวยอยู่ภายในบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ภายในตัวต้องแสงธรรมนี่นะจ๊ะ

0: กันแรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันเพ็ญเดือน8เมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และประทับเสวยวิมุตติสุขตลอด7สัปดาห์การปฐมเทศนาในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาเพื่อประทานพุทธธรรมแก่ชาวโลกให้มีธรรมะเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตอย่างถูกคลองครองธรรมอันเป็นแนวทางสำคัญให้สัตว์ประสาททั้งหลายเกิดสันติสุขในชีวิตและเป็นการประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณคือผู้ทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งอย่างเป็นผู้เปิดทางสายเอกสายเดียวที่จะนำทางมนุษยชาติไปสู่มรรคผลนิพพาน
1: ความสำคัญของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นเป็นดุจการเคลื่อนวงล้อแห่งธรรมเป็นการเริ่มขยับขยายพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิจะแผ่ขยายอำนาจครอบคลุมทั้งทวีปทั้ง4ได้ก็ต้องเคลื่อนจักรพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยใจความสำคัญของพระสูตรนี้คือการชี้ให้ได้พิจารณาเห็นความสิ้นไปและความเสื่อมไปดังที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยความเข้าใจธรรมสั้นๆง่ายๆว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือหัวใจสำคัญของธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พระอัญญาโกณฑัญญะพิจารณาจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจึงมีความสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นครบองค
0: ์การประกาศทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือสาระสำคัญของธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เอียงไปทางกามสุขขันธิกานุโยคอันเป็นการประกอบตนแสวงหาความสุขจากกามคุณทั้ง5และไม่เอียงไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นการทรมานตนโดยหาประโยชน์ไม่ได้ซึ่งมัชฌิมาปฏิปทานั้นประกอบด้วยอริยมรรคในองค์8อันเป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าและทำให้พระพุทธองค์ประจักษ์แจ้งในอริยสัจ4โดยหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระสูตรนี้จบท่านโกณฑัญญะได้เกิดธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระพุทธองค์จนได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3โดยสมบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์พระสงฆ์นั้นมีความสำคัญดังนี้คือพระโบราณอาจารย์โบราณกบัณฑิตท่านก็ได้กล่าวไว้เป็นการเปรียบเปยว่าพุทโธมาตาปิตาธรรมโมสังโฆพาตาพุทโธมาตาหมายความว่าให้มีพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแม่ปิตาธรรมโมคือมีพระธรรมเหมือนพ่อแล้วก็สังโฆพาตามีพระสงฆ์เป็นเหมือนพี่น้องข้อนี้คืออย่างไรข้อนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลูกสร้างศรัทธาประสาทะให้เราทั้งหลายเกิดมีในพระพุทธศาสนาคราแรกเราท่านทั้งหลายจะศรัทธาในพุทธศาสนาได้ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นก็จะเติบโตในพระพุทธศาสนาได้โดยอาศัยพระธรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องในการดำเนินชีวิตเหมือนมนุษย์เกิดมามารดาก็คลอดออกมาให้น้ำนมดูแลในส่วนเบื้องต้นปัจจัย4ต่างๆมีพ่อเป็นผู้หามาเลี้ยงแต่จะเดินได้ถูกทางดำเนินไปในทางที่ถูกมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาต้องอา

0: ใส่พี่เลี้ยงคอยช่วยคือสังโฆภาตามีพระสงฆ์เป็นพี่มีพระสงฆ์เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีความสำคัญในการจะชี้แนะแนวทางให้ญาติโยมเดินไปในทางที่ถูกต้องเมื่อมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นส่วนเบื้องต้นมีพระธรรมเป็นผู้หล่อเลี้ยงและมีพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยชี้ทางนอกจากนี้พระสงฆ์ก็ยังเป็นอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะคือเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมนุษย์ของเราจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญแหล่งเกิดบุญที่ดีที่สุดคือพระสงฆ์นอกจากท่านจะเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้ทางให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นบ่อเกิดแห่งบุญที่เป็นทุนในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
1: ดังนั้นเมื่อวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาเวียนมาถึงพระใดพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันบูชาพระรัตนตรัยด้วยการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนและสวดมนต์บทธรรมจักรกับพระรัตนสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติบูชาตามคำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องบริบูรณ์เพื่อขจัดกิเลสอาสวะในจิตใจที่สูญสิ้นไปอย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยบาทขององค์พระศาสดาได้ในที่สุด

อาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญ

ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะบรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 2. อริยสัจ 4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้พึงนำหลักธรรมปฐมเทศนานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเนื่องในวันสำคัญนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำบุญถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนประทักษิณและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตามคำสอนของพระบรมศาสดา

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเรียกได้ว่าเป็นพระสูตรบทแรกในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทำให้ในครั้งนั้นเกิดพระรัตนตรัยครบองค์3พระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันอาสาฬหบูชาด้วยความสำคัญอย่างนี้ชาวพุทธจึงให้ความสำคัญกับพระสูตรบทนี้มากแม้เป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวซึ่งใช้เวลาในการสวดราว30นาทีแต่ผู้คนจำนวนมากยังนิยมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันจนเป็นกิจวัตรเนื่องจากในการสวดทุกรอบล้วนเป็นสิริมงคลกับชีวิตยิ่งไปกว่านั้นการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรยังส่งผลให้สังคมสงบสุขและเป็นความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาอีกด้วยความเป็นสิริมงคลสังคมที่สงบสุขและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรจากการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแค่เราออกเสียงสวดมนต์จึงทำให้สังคมสงบสุขได้ประเด็นคำถามเหล่านี้สามารถตอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการสวดมนต์บทนี้มิได้เป็นเรื่องของความเชื่องมงายแต่เป็นสัจธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ถึงผลดีที่เกิดขึ้นได้จริงสามารถอธิบายโดยใช้หลักอริยสัจ4ในการวิเคราะห์ดังนี้อริยสัจ4ข้อแรกคือทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ปัญหาคือสังคมที่ไม่สงบสุขและความอ่อนแอของพระพุทธศาสนาหากเราวิเคราะห์ถึงสมุทัยคือเหตุแห่งปัญหานั้นจะพบว่าการที่สังคมไม่สงบสุขนั้นเกิดจากการที่สมาชิกในสังคมมีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจึงเกิดปัญหาความไม่สงบสุขเช่นการทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้นดังจะเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่างๆที่นำเสนอกันอยู่ในปัจจุบันนี้และการที่พระพุทธศาสนาอ่อนแอลงนั้นเนื่องจากพุทธบริษัท4จำนวนไม่น้อยห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งเห็นผลดีที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองจึงไม่สามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาหรือไม่หวงแหนรักษาพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันหลักที่ช่วยหล่อหลอมศีลธรรมให้กับคนในสังคมซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าวนี้คือกิเลสในใจของมนุษย์ได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงที่บีบคั้นให้ผู้คนในสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อมีความโลภมากมีโทสะความโกรธมากและมีความหลงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดการเบียดเบียนทำร้ายความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นในทุกหย่อมหญ้าสำหรับนิโรธคือความพ้นทุกข์

หรือเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมคือความสงบสุขร่มเย็นและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนานั้นมีหนทางหรือมรรคที่จะทำให้บังเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือการเข้าไปแก้ไขที่จิตใจของมนุษย์ด้วยการทำให้กิเลสโลภโกรธหลงในใจเบาบางลงมีหิริโอตัปปะกลัวและละอายต่อบาปเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้ทำให้สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้กิเลสมีอำนาจเหนือกว่าคุณธรรมความดีได้และการฝึกสมาธิให้จิตใจสงบนั้นทำให้สามารถเห็นทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงมีวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรได้อย่างชัดเจนซึ่งมรรคหรือหนทางอันประเสริฐที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหล่านี้ได้สามารถเริ่มต้นที่การสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นเองการสวดมนต์นับว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่สามารถน้อมนำให้จิตใจของผู้สวดเกิดความสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิไปตามลำดับด้วยระยะเวลาในการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตั้งแต่ต้นจนจบนั้นใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากพอที่จะทำให้ผู้สวดมีใจจดจ่อต่อเนื่องเป็นสมาธิได้อีกทั้งเนื้อหาและความหมายของบทสวดที่เป็นสัจธรรมบริสุทธิ์อันได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยปรากฏในศาสนาใดมาก่อนนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่หลงไปในทางสุดโต่งสองสายคือกามคุณ5และการทรมานตนนั้นยิ่งทำให้ผู้สวดมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้สวดเป็นอันดับแรกเมื่อได้สวดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำยิ่งทำให้จิตใจของผู้สวดมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางที่ยึดหลักอริยมรรคมีองค์8หรือหนทางในการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ8ประการดังนั้นเพียงเริ่มต้นสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผู้สวดจึงได้ชื่อว่าเข้าสู่หนทางแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตแล้วตามแนวทางปฏิบัติคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์8แก่นแท้ในพระพุทธศาสนาหากผู้คนในสังคมได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักในการดำเนินชีวิตอันเป็นอริยะอย่างนี้สังคมจะเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการไม่เบียดเบียนมีความรักความเมตตาต่อกันมีความสงบสุขร่มเย็นได้ในที่สุดดังนั้นผู้มีปัญญาที่ปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานและครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรมพึงเริ่มต้นที่การสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้เป็นกิจวัตรประจำวันสวดอย่างรู้คุณค่ารู้ความหมายในทุกๆตัวอักษรเพื่อสั่งสมความมั่นคงทางจิตใจอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามอีกด้วยนี้คือคำตอบว่าเหตุใดเพียงแค่เราร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงเกิดสิริมงคลขึ้นในชีวิตของเราและทำให้สังคมสงบสุขขึ้นมาได้ซึ่งนับว่าเป็นการนำเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นปฏิเวทผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าคำสอนของพระพุทธองค์สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติและสังคมได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเท่ากับว่าเราทุกคนเป็นพยานยืนยันคุณูปการของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของพุทธบริษัท4และความยั่งยืนยาวนานในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

0: Street Ghost Laughter ไม่นะนะนะช่วยด้วย
1: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
2: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีบางท่านมาสารภาพว่าไม่รู้เป็นอะไรพอหลับตาปุ๊บก็เครียดปั๊บจึงปรับการวางใจให้เบาสบายขึ้นแต่แล้วจากเครียดก็กลับกลายมาเป็นเคลิ้มแทนแล้วก็หลับไปในที่สุดเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในเรื่องเครียดกับเรื่องเคลิ้มนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเอาไว้แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความเครียดเกิดขึ้นเพราะความทยานอยากเราอยากได้เร็วๆเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆเราจึงวางใจแรงเกินไปจึงทำให้เกิดความเครียดความคลื้มเกิดจากการไม่มีสติปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปคิดในเรื่องราวต่างๆมันก็หย่อนไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่เครียดแล้วก็ไม่เคลิ้มใจก็จะเป็นกลางๆถูกวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้วางใจเป็นกลางๆไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนพอไม่ตึงไม่หย่อนใจที่เป็นกลางนั้นเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าสบายใจสบายเท่านั้นจึงจะถึงพระธรรมกายได้

คุณผู้ชมคะเราได้ข้อสรุปจากคุณครูไม่ใหญ่ไปแล้วนะคะว่าตึงไปก็เครียดหย่อนไปก็เคลิ้มและขยับให้ใจสบายสิ่งของเมื่อคลายความผูกพันใจก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจมาอยู่ก็จะนำไปสู่ใจมาหยุดยิ่งที่ส่วนกลางกายฐานที่7ได้โดยอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้ผ่องใสให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดหลับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายประทานทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่ง

ที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ

โดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเลยเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกในจากนี้นะกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตก็คลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะมีมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นและไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสาย

ลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้น

มีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง

ทั้งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสั่นแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเพราะยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดอกบัวตูมกายเนื้อนั่นแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วหรือตกายมนุษย์ยากกายทำอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนซ่อนอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึง

และท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ

ให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

คิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19แก่คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า35คนจาก17โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยได้รับเกียรติจากคุณจารุวรรณปัดจุ้ยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมงานหลักสูตรนำโดยคุณอิงครัตจิร

พิชยาศักดิ์ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมหลักสูตร V-Star และการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 1พร้อมสาธิตบทฝึกความสะอาดทั้งการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำไปปรับใช้เป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันนอกจากนี้คุณประออนรัตข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกยังได้แนะนำโครงการที่น่าสนใจตลอดปีพุทธศักราช2569นี้อาทิโครงการปฏิบัติธรรมครูกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award และโครงการครูต้นบุญเพื่อสร้างเครือข่ายความดีที่เข้มแข็งส่วนในช่วงท้ายคุณสิรินุชชูกุศลศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจแก่คณะครูโดยเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์ของโครงการ V-Star ที่จะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้มอบสื่อ V-Star ให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปฝึกฝนเยาวชนและฟื้นฟูศิลธรรมในสถานศึกษาต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีกรรมงานบุญพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนโดยท่านประธานสงฆ์ได้มอบสิริปุปผามาลัยและแผ่นทองให้แก่คณะประธานเอกบรมจักรพรรดิคณะประธานรองมหาจักรพรรดิและคณะประธานกองจักรพรรดิรวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้วางสิริปุปผามาลัยและปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกคณะประธานรองคณะประธานกองและสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันปิดแผ่นทองจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายสิริปุปผามาลาพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานบุญสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนในครั้งนี้ค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับอนิสงส์การถวายดวงแก้วไว้ในพระพุทธศาสนาเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลจากนั้นเข้าสู่พิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์โดยสาธุชนได้ร่วมใจกันน้อมนำพัตตาหารข้าวหวานและจตุปัจจัยทายธรรมมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างเบิกบานในบุญเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติและเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ปักหลักอย่างมั่นคงในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.vitalworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152120-2087ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19

กฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869

0: 0625-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ฉัตรทันตชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างฉัตรในห้วงเวลานับแสนกับแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อทำความดีสั่งสมพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับแค่อดีตชาติที่ส่งเล่าเป็นชาดกก็ไม่น้อยกว่า500พระชาติแล้วแต่ละชาติของมหาบุรุษผู้เป็นหนึ่งในโลกพระองค์นี้ย่อมมีชีวิตอื่นเกี่ยวข้องพ้องผ่านด้วยไม่น้อยเช่นกันในวันหนึ่งเมื่อภิกษุณีเข้าฟังพระธรรมเทศนาณพระเชตวันมหาวิหารยังมีภิกษุณีวัยเดรุณรุ่นสาวรูปหนึ่งเกิดความสงสัยถึงเรื่องอดีตชาติของตน
1: จะมีชาติใดบ้างหนอที่เราเคยได้รับใช้เป็นบาทบริจาริกาของพระพุทธองค์และหากเคยมีบุญได้รับใช้เหตุเกิดและดับลงจะเป็นเช่นไรหนอ
0: เมื่อจิตตั้งในกุศลดังนั้นสมาธิก็รวมนิ่งใสสว่างอยู่กลางกายบังเกิดเป็นนิมิตพิสดารไปสู่ภพภูมิแต่อดีตชาติตามเพลงบุญแห่งเธอในบัดนั้น
1: ด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นภพภูมิชาติก่อนๆด้วยเถิด
0: ชั่วครู่ยามหนึ่งเหล่าภิกษุสามเณรและภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นเป็นการผิดวิสัยเกิดแก่ภิกษุณีรูปนั้นเธออิ่มเอมแย้มยิ้มอยู่ในความสุข
1: เราเคยเป็นบาทบริจาริกาในพระองค์จริงๆด้วยดีจังเลย
0: ความยินดีเกิดขึ้นได้ไม่นานสักพักเสียงหฤหรรษ์ก็ขาดห้วงไปกลายเป็นสั่นเครือคล้ายรันทดเกินประมาณ
1: ไม่นะไม่จริงเราก่อกรรมต่อสมเด็จได้เยี่ยงนี้เชียวเหรอไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่น่าเลย
0: สิ่งที่เหล่าภิกษุภิกษุณีประหลาดแก่สายตาก่อนที่ภิกษุณีสาวผู้นี้จะคืนสมาธิสู่ภาวะปกติก็คือกิริยาโศกเศร้าและน้ำตารินไหลไม่ขาดสาย
1: ทำไมเราถึงทำเช่นนั้นได้นะไม่น่าเลยอะไม่น่าเลยจริง
0: ๆเมื่อเหล่าสงฆ์สาวกกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเหตุในอดีตชาติครั้งนั้นพระผู้พิชิตมารก็ระลึกเหตุการณ์นั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสฉัตรทันตชาดกขึ้นในป่าใหญ่ใกล้บรรพตการครั้งนั้นยังมีพญาคฤหัสถ์ร่างกายสูงใหญ่เล็บเท้าแดงและมีงาคู่ยาว

0: มีประกายฉับพลันรังสีสวยงามอาศัยอยู่พญาช้างนี้นามว่าพญาชัตทันพญาช้างปกครองช้างบริวารโขลงใหญ่หากินอยู่ในเขตป่ารังอันบริบูรณ์อย่างมีความสุขมาช้านาน
1: ช้างทั้งหลายจงฟังข้าวันนี้เราจะพาพวกเจ้าทั้งหลายไปหากินในที่แห่งใหม่ให้ทุกตัวรักษาวินัยไว้ให้ดีทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าทั้งหลาย
0: พญาช้างมีภรรยาเป็นนางพญาช้างสองพี่น้องชื่อมหาสุภัทธาผิวกายชมพูและจุลสุภัทธาผิวกายเหลืองทั้งสองช่วยกันปรนนิบัติมิได้อนาถรร้อนใจกันตลอดมา
2: วันนี้พญาฉันแททันนำโขลงลงสระบัวด้วยค่ะพี่น้องอยากได้บัวดอกโตๆสักดอกหนึ่งเรารีบตามท่านไปเถอะนะจ๊ะพี่
3: เจ้านี่ชอบดอกไม้จริงๆเลยนะไปก็ได้จ้ะไปเรารีบไปกันเถอะ
0: ครั้นพญาช้างขึ้นจากสระแล้วก็ให้ภรรยาทั้งสองลงไปอาบพญาชัตทันเห็นบัวงามดอกใหญ่ก็ใช้งวงดึงขึ้นมานางจุลสุภัทธาผู้น้องอยู่ใกล้ก็ยินดีคิดว่าจะประทานให
2: ้อุ๊ยตายท่านพี่ต้องมอบดอกบัวนี้ให้เราแน่ๆเลย
0: แต่แล้วสวามีกลับเรียกให้นางช้างผู้พี่มารับแทนความสุขของนางช้างมหาสุภัทธาจึงอยู่บนความไม่พอใจของภรรยาผู้เป็นน้องสาวโดยไม่รู้ตัว
4: ดีใจจริงๆเลยอ่ะดูสิดอกบัวเนี่ยช่างสวยจริงๆเลยพอนำมาทัดไว้ข้างหูก็ยิ่งสวยงามท่านพี่เนี่ยก็ใจดีจริงๆเลยนะ
2: อะไรกันเนี่ยฉันก็อยากได้ดอกบัวดอกนั้นเหมือนกันน่ะแต่ทำไมท่านพี่ถึงมอบให้แต่พี่ช้างมหาสุภัทธาด้วย
0: วันคืนผ่านไปในป่ารังอันเคยสวยสุขก็อบโอนด้วยไอความทุกข์ความริษยาอาฆาต
2: เฮ้ยรักกันเข้าไปคอยดูเถอะว่าจะรักกันแค่ไหนสักวันเราจะต้องทำให้พญาช้างเสียใจที่ทำกับเราอย่างนี้แน่ๆ
0: เพราะซ้ำกรรมบันดาลอีกคราวหนึ่งเมื่อพญาช้างมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกไม้บานเต็มสะพรั่งจึงปรารถนาจะให้ดอกไม้นั้นแก่ภรรยาของเขาทั้งสอง
1: พวกเธอคอยรับเอาดอกไม้นี้ไว้ประดับกายเถิดเอาละคอยรับนะ
0: พญาช้างว่าแล้วก็เข้ากระแทกลำต้นให้ดอกร่วงลงมาตามวิสัยกฎสาร
2: อุ๊ยมาแล้วมาแล้วลมพัดมาทางเรานี่นาดอกไม้สวยๆจ๋าปลิวมาทางนี้เลยจ้า
0: แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อดอกไม้บานที่สวยงามนั้นลอยลมไปประดับกายช้างมหาสุภัทธาแต่ด้วยลมที่พัดแรงจนเกินไปทำให้กิ่งไม้ผุที่มีรังมดดำร่วงลงมาใส่ศีรษะของช้างจุลสุภัทธาเต็มเป่า
4: ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยอ่ะน้องจุลสุภัทธาดูสิดอกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดมดกัดช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เหตุการณ์นี้เพิ่มแรงอาฆาตให้จุลสุภัทธาผูกพยาบาทพญาช้างฉัตรทันเต็มดวงจิต
2: เฮ้ยคอยดูเถอะฉันจะต้องทำให้ท่านเสียใจให้ได้ที่ทำกับฉันอย่างนี
0: ้เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งพญาช้างได้พาภรรยาทั้งสองไปทำอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้ากลางป่านั้น

0: ไปสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเถิดแรงบุญนี้จะส่งผลให้แรงอธิษฐานของเธอเป็นจริงได้ไปเถิดจ้ะ
1: ดีจ้ะพี่น้องจะอธิษฐานให้พี่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะไปกันเถิดน้องจุลสุภัททา
2: จ้าน้องก็จะอธิษฐานเหมือนกันหวังว่าแรงบุญครั้งนี้จะช่วยให้เราได้แก้แค้นพญาช้างดีด้วยเถอะ
3: จุลสุภัททาเก็บดอกไม้จัดช่อสวยงามเข้าสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอกุศลจิตคิดแค้น
2: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้เมื่อข้าพเจ้าตายไปขอให้ได้เกิดในเสเวตฉัตรราชามีอำนาจบารมีกำจัดพญาฉัตรทันสามีผู้ลำเอียงนี้ด้วยเถิด
3: นับแต่นั้นจุลสุภัททาก็ไม่ได้ดื่มน้ำกินอาหารแม้แต่คำเดียวไม่นานต่อมาก็ขาดใจตายไปด้วยดวงจิตข้างแค้นแรงอธิษฐานผนวกด้วยกระแสกรรมอันรุนแรงนั้นส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในทันที
2: ชาตินี้ความรักเราไม่สมหวังไม่เคยได้รับความรักจากสามีเลยเกิดใหม่ชาติหน้าเราจะทำให้ท่านต้องเสียใจมากกว่าเราท่านพญาช้างฉัตรทัน
3: ช้างจุลสุภัททาได้เกิดใหม่ในสเวตฉัตรมหาราชแห่งแคว้นมัทธรัฐนางมีสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่แรกรุ่นดรุณวัยจนเจริญวัยสมควรแก่การวิวาหมงคลพระราชบิดาก็ถวายให้เป็นอัครมเหสีแก่มหาราชาแห่งกาสิกรัฐผู้เปี่ยมบารมีและสิ่งที่พิเศษที่ติดตัวนางมาก็คือญาณวิเศษสามารถระลึกชาติได้
2: เรายังไม่ลืมความแค้นที่มีต่อท่านหรอกนะท่านพญาช้างฉัตรทัน
3: พระราชบิดาถวายบุตรสาวของเขาให้กับพระเจ้าพรหมทัตผู้สูงวัยแห่งพาราณสีเมื่อบุรุษสูงวัยได้คู่เคียงเป็นสาวรุ่นอันมากด้วยความงามและพลังแห่งอัตถีเช่นนี้ก็ลุ่มหลงจนลืมอก
2: เสด็จพี่เพคะน้องตั้งครรภ์แล้วเพคะท่านพี่ดีพระทัยไหมเพคะ
4: โอ้จริงเหรอดีใจมากเลยจ้ะเทวีคนดีของพี่ต่อไปเนี่ยต้องบำรุงครรภ์ให้ดีนะจ๊ะน้องอยากได้อะไรอ่ะขอให้บอกพี่เถอะพี่จะหามาให้ทุกสิ่ง
3: พระเจ้าพรหมทัตทรงตามใจพระมเหสีทุกอย่างกระทั่งสิ่งยากที่สุดสิ่งหนึ่ง
2: พี่จ๊ะน้องอยากได้งาช้างอันทรรัศมี6ประการเพคะช้างนี้อยู่ทิศอุดรของหิมพานต์จ้า
4: เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะแม้สิ่งนี้จะอยู่นอกเขต300โยชน์ของกาสีแห่งเราพี่ก็จะจัดการให้
3: พระนางจุลสุภัททาในชาติภพใหม่ยังระลึกรู้ถึงคู่กรรมของพญาฉัตรทัน
2: พรานคนเดียวที่จะฆ่าช้างสำคัญนี้ได้ชื่อโสนุดรเป็นบิดาของเหล่าพรานช้างเพคะหม่อมฉันต้องการชีวิตพญาฉัตรทันตัวนั้น
3: พรานโสนุดรรอนแรมข้ามภูเขา6ลูกไปซุ่มซ่อนตามรอยพญาฉัตรทันจนคิดอุบายได้นั่นคือขโมยเอาผ้ากาสาวพัดมาจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเลือกใช้ธนูอาบยาพิษร้ายแรงเป็นอาวุธสังหาร
5: ไม่พ้นเงื้อมือเราไปได้หรอกพญาช้างเอ๋ย
3: พรานโฉดขุดหลุมทำเครื่องพรางตัวระหว่างทางที่พญาช้างเดินผ่านอย่างอดทนพรานโสนุดรรู้ว่าพญาโพธิสัตว์เคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเอาผ้ากาสาวพัดห่มตัวไว้ป้องกันชีวิตตน
5: มุมนี้แหละกำลังดีรีบเดินมาเถอะเจ้าช้างเอ๋ยธนูพิษนี้รอเจ้าอยู
3: ่เมื่อถึงวันอุโบสถพญาช้างก็มาสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเดิมเมื่อเดินผ่านหลุมพรางที่พรานซุ่มอยู่อาวุธสังหารอาบยาพิษก็ทำหน้าที่ของมัน
5: นั่นไงตรงเป้าที่วางไว้พอดีมาเถอะมาพ่อมา
3: แล้วพญาโคจรสารใหญ่ก็ต้องพิษชำแรกสู่หัวใจในบัดดลที่สอนเสียบเข้าร่าง
0: โอ้ยเอ้ยใครใครกันที่แอบทำร้ายเราโอ้ยธนูนี้มียาพิษ
3: ร่างพญาสัตว์ผู้บำเพ็ญแต่กรรมดีสุดลงสองขาหน้าสิ้นแรงที่จะยืนได้อีกด้วยพิษจากลูกศรความโกรธทำให้คว้าร่างพรานไว้จะเอางาเสียบเสียให้ตายแต่ก็ต้องละความคิดนั้น
0: นานชั่วเอ๋ยเจ้าเอาผ้ากาสาวพัดเครื่องหมายพระอรหันต์มาห่อหุ้มตัวหรือเอาเถิดเราจะละชีวิตให้
3: เมื่อพญาชัตทันรู้ว่าผู้สั่งเอาชีวิตตนคือใครก็แผ่เมตตาแก่พรานกระทำมหาทานมอบงาทั้งสองด้วยกุศลเจตนาสู่สัพพัญญตญาณว่า
0: พรานเอ๋ยนางผู้นั้นละวางพยาบาทได้ก็ด้วยชีวิตเราจงเลื่อยเอางาของเราไปเถิด
3: การสิ้นกรรมในชาติภพนั้นพญาชัตทันตนทนเจ็บปวดเป็นที่เวทนาการจนเมื่อพรานนำงาคู่ไปยังกาสิกรัตแล้วพญาช้างก็ขาดใจตาย
5: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วงาคู่งามงานนี้รับเละแน่ๆเรารวยรวยรวยรวยรวยรวย
3: พระนางจุลสุภัทธาเองก็ตกในห้วงปริเวทนาการไม่น้อยกว่ากันด้วยยังผูกพันและระลึกรู้ชาติเดิมพระนางครอบครองงาอันมีรัศมีคู่งามได้สามราตรีก็หัวใจแตกสลายสู่ปรโลกตามพญาชัตทันไป
4: โหมเหสีของพี่เจ้าไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้เลยโถเอ้ย
3: ในพุทธกาลต่อมาพระนางจุลสุภัทธากำเนิดเป็นภิกษุณีพรานช้างโสนุดรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างชัตทันเสวยพระชาติเป็น

0: ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็จะขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะตอนสำหรับในวันนี้นะตอนจากสามเณรที่ไม่อยากศึกในวันนั้นสู่ภารกิจกองพลนาคหลวงในวันนี้นะขอชมนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เจ้าเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ

0: เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาสนธิกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้โลกทุกคนเข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานก็บอกรักหลวงพ่อที่สุดตอนสามเณรที่ไม่อยากศึกในวันนั้นสุภารกิจกองพลนาคหลวงในวันนี้สาธุกราบกราบไหว้หลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาธีรธรรมธรรมธีโลอยู่ในห้องนี้มีเมื่อกี้
1: อยู่ครับ
0: เอ๋อองค์นี้เหรอ
1: องค์นี้แหละคร
0: ับ โอ้ทำไมแล้วหล่อเนี่ยรอปทเก้า
1: ใช
0: ่ครับแล้วครับผมมีชื่อในวงการวงการมหาว่ามหาแจมปัจจุบันเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมและมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายครับตำแหน่งตำแหน่งอะไรจ้านายกตัวอย่างมาอีกสักตำแหน่งนึง
2: ประธานศิลธรรมสุรินทร์แล้วก็อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดชัยพฤกษ์ผู้ช่วยวัดแชร์พึ่งเข้าหลวงพ่อครับ
0: โอ้สุดยอดเน
1: า
0: ะ
1: มากกว่าสองก็มากมายแล้วครับครับผมมากมายแล้ว
0: นี่จ้าพระมหาธีรธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลยจ้า
2: ครับ
0: อาจารย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสุรินทร
1: ์สาธ
0: ุเมืองที่ไม่กินสุรา
1: ใช่
0: และนี่ท่านยังเป็นประธานสองศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นจะทำดอนเมืองด้วยนี
1: ่
0: สาธุจ้าพ่อครับในโลกที่เด็กทุกคนวิ่งไล่ล่าความฝันอยากเป็นหมอเป็นวิศวะแต่แปลกมากที่หัวใจเด็ดเดี่ยวผมไม่เคยอยากเป็นอะไรเลยนอกจากนักบวชครับทำให้ตอนที่จบป.6ในปีพุทธศักราช2532ผมจึงเข้าสู่วงจรเร็วตรงรัดที่ชัดเจนที่สุดคือบทสามเณรที่

0: วัดหนองกินเพนเช้าไม่ฉันฮะอ๋อฉันฉันโอ้โหนี่ประหยัดไปเยอะเลยเนี่ยโอ้พอจบโครงการก็มาอยู่ต่อที่หมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจนได้บวชที่ชีวิตในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2541และคว้าปทก้ามาถวายหลวงพ่อสำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์
0: สาธุจ้าโอ้นี่นะก้าวนอกได้แล้วนี่เหลือกำลังหาก้าวในเนาะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหลังจากนั้นไม่ว่าหลวงพ่อจะให้ทำงานอะไรผมก็เลยสู้ยิบตาจ้ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้นักเรียนนี่เก่งๆเลยโอ้ภาพความทรงจำสมัยเป็นสามเณรในหมู่กุฏิสามเณรพระพุทธธรรมกายปี2532ครับโอ้เดี๋ยวดูที่ว่าผมเองครับอยู่ตรงไหนเนาะไหนตรงไหน

0: ับที่ยืนยืนรอรอนะครับ
1: เอ๊ะทำไมเก่งยังไงผมได้รับผ้าตรายของการบวชที่ชีวิตจากมือหลวงพ่อรู้สึกปีใจที่สุดในชีวิตครับ
0: สาธุ
1: รับไปแล้วต้องทำให้ได้นะนี่มั่นใจอยู่แล้วนะจ๊ะรับตรงนั้นแล้วยังรับตรงนี้อีกนี่จ้ะหลังจากจบปตท.9รับอีกแห่งหนึ่งนี
0: ่
1: ตาโหเก่งเนาะโอ้โหนี่มีบารมีมากเนี่ยโอ้โหสุดยอดคุณพลไร้พ่ายเลย
0: ครับ

0: จนกระทั่งหลวงพ่อที่เริ่มโครงการบทสำเนินทั่วไทยผมจึงต้องอบรมเรื่อยมาทุกปีเลยอบให้หอมลมให้ติดเนาะหอมได้กินสิงอินธรรมเนาะลมไม่ติดเลยกระทั่งปีพุทธศักราช2557เมื่อจะจบโครงการจู่ๆมีสามเณรสี่รูปที่เป็นประดุจซุปเปอร์ฮีโร่มาบอกเรียกพระอาจารย์แล้วเรียกว่าหลวงพี่นะสามเณรสี่รูปเรียก
1: ผมว่าพระอาจารย์ครับ
0: อ๋อพระอาจารย์เน
1: า
0: ะอาจารย์ครับไม่อยากศึกผมอยากจะบวชสร้างบารมีนี่จ้ะสามเณรสี่รูปเลยนะ
1: สี่ร
0: ู
1: ป
0: มาบอกท่านนะอาจารย์ครับไม่อยากศึกครับผมอยากบวชสร้างบารมีอยากฟังหลวงพ่อทำให้โยทางดีสิครับ

0: มีตั้งแต่สามเณรดุสิตดังนั้นยามาดาวดึงยาตุงนี่มีหลักฐานนี่ไงสามเณรดุสิตแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมสามเณรถึงได้มาบอกกับผมแบบนั้นก็เพราะพวกเขาทราบซึ่งในมโนปฏิตายของหลวงพ่อขั้นสุดเลยที่สำคัญยังมีความสุขกับการได้เห็นดวงเห็นองค์พระโอ้ได้เห็นนี่แหละครับจะทำให้พวกเขาแวะมาอ้อนวอนผมอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกอ้อนวอนว่ายังไงนะจ๊ะ
1: ไม่ศึกครับ
0: ไม่ศึกไม่ศึก
1: ไม่ศึกครับใช่ครับไม่ศึก
0: ซึ่งถ้าเป็นทุกคนในห้องนี้จะทำไงครับไม่ศึกไม่ศึก
1: ไม่ศึก
0: ถ้าสำเนียงพวกนี้ไม่ใช่ลูกหลานของท่านงบประมาณอาจมางบประมาณหรือ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ใช
0: ่ค่าหาเลี้ยงสำเนียงก็ไม่มีสถานที่ถาวรก็ไม่มีอ๋อเพราะที่ศูนย์มันจะทำดอนเมืองยังยืมสถานที่เขาใช้อยู่แถมยังไม่มีแผนรองรับใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ท่านจะกล้ารับผิดชอบอนาคตของพวกเขาไหมครับแต่สำหรับผมกล้ารับครับทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ากำลังพาตัวเองเข้าสู่มหาสงครามการสร้างบารมีครั้งใหญ
1: ่
0: โอ้โหเข้าสู่สมรภูมิและกับกระดานมีจุดเริ่มต้นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการเพราะผมถือว่าสำเนินเก่งหาไม่ยากแต่สำเนินรักษาหายากยิ่งกว่า
1: ใช
0: ่ใช่บางคนบอกผมว่าไม่เห็นต้องหนักใจก็ส่งสำเนินที่ไม่ยอมศึกไปอยู่วัดธรรมกายสิหลวงพ่อครับคือผมก็อยากจะส่งจะแย่อยู่แล้วครับอ๋อนี่เปิดเผยความในใจเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคุณสมบัติของสมณเณรนี่สิยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ค่ายจองแชมป์เขาจะรับแล้วยังไม่จบป.6
1: ครับ
0: แถมอายุก็ยังไม่ถึงและเนื่องจากโครงการบทสมณเณรทั่วไทยจัดทุกปีผมจะมีปริมาณสำเนินที่ไม่อยากศึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: จ้าถูกใช่
0: เอ็มก็เป็นสัญญาณที่ดีของศาสนานะจนปัจจุบันเนี่ยพุ่งพรวดทะลุ200กว่ารูปในพริบตา
1: จ
0: ้
1: า
0: โอ้สาธุจ้าซึ่งหลั่งไหลมาจากศูนย์อบรมต่างๆทั่วประเทศ
1: จ้
0: าอ๋อแต่ละศูนย์ก็ส่งมากันเลยจ้า
1: ใช่คร
0: ับ โอ้จนเกิดวิกฤตศูนย์แทบแตกคือสถานที่ไม่พอห้องน้ำก็ไม่พอที่จำวัดก็ไม่พองบประมาณก็ไม่พอแหมมีแถมตรงนี้หนึ่งทุกอย่างไม่พอยกเว้นอย่างเดียวที่มากพ
1: อ
0: คือปัญหาปัญหามากพอเนอะคืออย่างนี้ครับเนื่องจากเงินไม่มีแต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตราบใดที่เงินหมดเรายังหาใหม่ได้โอ้ท่านคิดดีเนอะแต่ถ้าไฟในใจทิ้งเงินหมดมันหาใหม่ยาก
1: โ
0: อ้คมจ้ะแล้วถูกต้องเนื้อซึ่งการที่ไฟอย่างทีมงานไม่มีวันหมดแถมยังลุกโชนได้ขนาดนี้อยากรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร
1: อยากรู้ครับ
0: ก็เพราะเรามีความฝันหลวงพ่อที่อยากเห็นปทก9 1,000 รูปในใจไงครับ
1: สาธ
0: ุพันรูปนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมันก็ต้องเอาน้อยๆ นี้ก่อนนี่จ้ะพอทอ9เริ่มต้นต้องพันรูป

แหมมันไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่สอบให้ได้ครับแล้วอย่าไปตกมันครับนี่จ้ะก็แค่นี้ก็ได้แล้วธรรมดาเนี่ยแหมทำเป็นปัญหาโดยนี้จริงๆแล้วทุกคนจึงรวมใจเป็นหนึ่งตัดสินใจซื้อที่ดินผืนยักษ์ดูสิยักษ์ขนาดไหนที่จะลองรับโปรเจกต์งานเนี่ยจะ17ไร่หนึ่งงาน32ตารางวาและอีกกี่นิ้วไม่รู้นะโอ้ณอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีได้สำเร็จสาธุไปตั้งโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9สาธุสนองนโยบายหลวงพ่อทันทีโอ้ปลื้มมากเลยที่ดินศูนย์เบญจธรรมตั้งอยู่ตำบลบ้านปทุมอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีโอ้นี่จ้ะสาธุจ้ะช่วงประกอบสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมแห่งใหม่จังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับจำนวนสามเณรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีครับโอ้ดีมากเลยคือมีสามเณรเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงไปเรื่อยๆนี่จะสัญญาณที่ดีของพระศาสนา

0: แต่กว่าจะสำเร็จต้องฝ่าฟันอุปสรรคท่วมหัวเนาะและกลายเป็นสาขาวัฒนธรรมการอย่างเต็มภาคภูมิ
1: สาธุ
0: แต่หลวงพ่อครับ

0: ผมมีแรงบันดาลใจไม่ได้อยากสร้างแค่อาคารแต่ผมอยากสร้างสามเณรเพื่อก้าวไปเป็นนาคหลวง
1: สาธุ
0: ดีมากเลยจ้ะแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้อย่างไม่ยากเนี่ยจ้ะเนี่ยยากพอสู้สู้ก็ไม่ยากเพราะอาคารอยู่ได้ด้วยเสาเข็มแต่พระศาสนาอยู่ได้ด้วยพระที่ถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถูกต้องจ้ะฉะนั้นสำเนาที่อยู่กับผมจะมีแค่ดมการและปริมาณอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคุณภาพด้วย
1: ส
0: าธุจะถูกต้องจะถูกหลักวิชาจ้ะซึ่งนับว่าโชคดีมากๆที่ผมได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรานุวัตรเจ้าวาดวัดชัยพฤกษ์มาราราชวรวิหารท่านอนุญาตให้ผมสามารถนำสำเนียงเข้าเรียนที่โรงเรียนกุศลศึกษาเนี่ยจนจบป .6 สำเนียงของผมก็เรียนเก่งมากจึงคว้าโล่รางวัลสำนักเรียนดีเด่น4ปีซ้อนโอ้เก่งเนาะแถมยังเคยเป็นวิทยากรหลักในโครงการสำเนียงไอดอลมากถึง14รูป
1: สาธ
0: ุโอ้ฝึกสำเนียงดีจังเลยดีมากจ้ะดีมากจ้ะและคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศจากสามเณร 10,000 รูปโอ้เก่งเนาะเท่านั้นยังไม่พอคืนนี้ทั้งคืนเนี่ย
1: ไม่หมด
0: ไม่หมดผมยังผลักได้สำเนินเรียนนักธรรมและบาลีควบคู่กันไปอีกด้วยตั้งแต่ยังไม่จบป.6และผลลัพธ์ที่ได้นั้นสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ์คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ผมสามารถส่งสามเณรหัวกะทิเข้าค่ายจองแชมป์ได้ถึงอันนี้ฐานดิ
1: 50รูป50รูป
0: 300รูป
1: สา
0: ธุต้องถือว่ามากนะจ๊ะอัศจรรย์เลยโดยในจำนวนนั้นนอกจากจบป.6แล้วยังสอบได้ป.ท.4ถึง4รูปป.ท.3อีก7รูป
1: ส
0: าธุป.ท.12อีก34รูป
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะส่วนที่เหลือจบทั้งธรรมตรีเอก200กว่ารูป
1: สาธ
0: ุผลงานสำเนียงเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ของศูนย์เบญจธรรมครับโอ้โหเต็มหน้าเลยเนี่ยโอ้โหอยากให้ทุกศูนย์ทำงี้บ้างอย่างเลยเนี่ยศูนย์หนึ่งจะสู้หรือเปล่านะ
1: ส่งมาที่ศูนย์เป็นจะทำ
0: ครับ
1: ส่งมารวมที่นี่เลยคร
0: ับอ๋อศูนย์เป็นจะทำคือที่รวม
1: นะรวมเตรียมพอถอบเก้าส่งมารวมที่นี่เลยคร
0: ับทำในโครงการยุคเพียง12ปีจำนวน10รูปสอบได้ประโยชน์ทำ3ประโยคสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นผู้สอบได้ในวัยเยาว์ที่

0: ซึ่งการเรียนแบบนี้ก็เพื่อดึงศักยภาพให้สามเณรจบปท.9ก่อนอายุ20ปีเพื่อจะได้เป็นนาคหลวงให้ได้เยอะๆที่สุดครับ
1: สา
0: ธุเจ้าโอสุดยอดเลยโดยทีมงานขานรับตามนโยบายหลวงพ่อว่าอยากให้วัดพระธรรมกายมีนาคหลวงอย่างน้อย100ลูกมีปท.9อย่างน้อย1,000รูปและมีมหาปริญญาอย่างน้อยจำนวนไม่อันนี่เนาะสุดยอดเลยแล้วจะมีศูนย์ไหนส่งสามเณรบทเรียนบาลีต่อ

0: ที่วัดพระธรรมกายแบบนี้บ้างมีบ้างไหมเนาะ
1: พ่อครับหลังจากบวชสามเณรฤดูร้อนเสร็จทุกศูนย์จะคัดส่งมาที่ท่าจอมกำได้มาดู
0: ทางอ๋อแล้วศูนย์ไหนส่งมามากที่สุดมันต้องมีหน่อยหลวงพ่อว่าอย่างนี้นะจ๊ะว่าถ้าแต่ละศูนย์ช่วยกันส่งสามเณรมาบวชเรียนบาลีที่วัดใหญ่เราอย่างน้อยศูนย์ละสามรูปอย่างนี้ก็จะดีเหมือนกันเนาะสามเณรจะได้มาฝึกตัวเรียนรู้ว่าทำองค์กรตอกย้ำประวัติชีวิตเราจะได้สร้างหน่อเนื้อพุทธกุลสร้างศาสนาไทยญาติช่วยรักษาศาสนาวิชาธรรมกายไปได้อีกยาวนานนะจ๊ะตอนนี้ผมมีตัวอย่างความสำเร็จชัดเจนคือพระมหาดุสิตปุณณคชโยต่อสำเร็จรุ่นแรกของโครงการที่ยังไม่ยอมสึกในวัน

0: ปทอะไรนะจ๊ะ
1: ปทอ10ครับ
0: โอ้ยอีกนิดเดียวก็9แล้วเนี่ย
1: คร
0: ับ ตอนนี้สำเนียงของผมกำลังจอคิวรุ่นเป็นนาคหลวงเนี่ยปีหน้าอีก1รูป
1: จ้า
0: และปีต่อๆไปด้วยครับ
1: จ้า
0: โอ้ดีจังจากสำเนียง4รูปในวันนั้นจุดประกายจนสามารถส่งสำเนียงเข้าค่ายจองแชมป์บาลีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของศูนย์สาขาทั้งหมด
1: จ
0: ้าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของประธานจังหวัดและเจ้าวาดทั่วประเทศที่ช่วยกันส่งลูกเนรผู้มีดวงการมารวมตัวกันนะศูนย์เบญจธรรมอ๋อส่งมารวมกันที่ตรงนี้นะไปให้เป็นสถานที่หล่อหลอมสำเนียงคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศปัจจุบันมีสามเนรก็รับการอบรมได้ตัวเลขอัศจรรย์ที่300รูปเป๊ะและกำลังจะเกิดกองพลนาคหลวงในวันหน้าสาวบริณาวัดจำขามากสุดและสาวได้มากสุดในนามสาขาด้วยโอ้ดีจังศูนย์เบญจธรรมพร้อมสนองนโยบายหลวงพ่อทุกภารกิจวัดพระธรรมกายต้องมีนาคหลวงอย่างน้อยพันรูปให้ได้ครับอ๋อไม่ใช่พันเนาะท่าลาย

0: ถูกต้องก็เราก็ทำให้ได้พันรูปได้นี่แค่เพิ่มศูนย์อีกตัวเดียวนั่นเองมันไม่ได้ยากไรแค่ศูนย์อีกตัวเดียวหลวงพ่อครับผมเคยจำวัดฝันว่าได้เดินตามหลวงพ่อหลวงพ่อครับในฝันหลวงพ่อสว่างมากๆแล้วตามหลวงพ่อเดียพระเนนน้อยยาวสุดลูกหูลูกตาและในฝันมีดวงแก้วลูกเท่าแตงโมทั้งใสทั้งโตลอยข้างหลวงพ่อ 4-5 ลูก
1: โ
0: อ้บางลูกผมได้จับและสุขใจมากๆไม่เคยคิดว่าจะฝันอย่างนี้ก็ฝันอีกสิจ้ะอย่างนี้เอาได้หลายๆลูกเนี่ยกำลังใจจากฝันผมเกิดภาพอยากดูแลสามเณรจาก200รูปมาเป็น 1,000 รูปเลยครับโอ้เอางั้นฝันอีก
1: ฝันด
0: ีฝันดีแล้วว่าครับเอางี้แล้วกันผมขอสรุปเรื่องราวเอาก็จะสรุปแล้วเป็นกลอนเท่ๆดีกว่ามันเป็นไงก่อนเท
1: ่
0: ๆว่าสี่แนนน้อยในวันนั้นพลันเปลี่ยนโลกนี่แค่สี่นะจากทุกโศกกลายเป็นแสงแห่งศึกษาหนึ่งความเชื่อแตกกิ่งก้านสร้างศรัทธา

0: และผมต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแต่สำหรับผมขวากหนามไม่ได้มีไว้ขวางทางแต่มีไว้สร้างคนโอ้คมและที่ผมผ่านมาได้เพราะผมคิดเสมอว่าต้องมองทุกอย่างให้เป็นบุญให้ได้ตามหลวงพ่อสอนผมมองทุกอย่างให้เป็นบุญแล้วใจมันจะมีทุนสู้ต
1: ่
0: อถ้ามองทุกอย่างให้เป็นบุญใจจะมีทุนสู้ต่อและตราบใดที่ยังมีลมหายใจกับผมก็ผมมาหาแจ่มจะขอแจ่มชัดในหน้าที่
1: จ้า
0: แจ่มแจ้งในเป้าหมาย
1: จ้า
0: แจ่มล้ำที่กลางกาย
1: จ้า
0: แจ่มประกายในการสร้างบารมี
1: จ้า
0: ผมเพื่อสร้างกองพลนาคหลวงต่อไปแม้จะเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่ก็จะเป็นฟันเฟืองที่หมุนไม่หยุดไม่หยุดหมุนเลยนะประกอบเครื่องงานพระศาสนาซึ่งมหาแจมและทีมงานก็กราบขอพรหลวงพ่อทำสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยครับ

สาธุตอนนี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกก็โชคดีนะตอนนี้เราได้ฟังโอวาทหลวงพ่อเดิมก็มีแต่ทบทวนโอวาทเป็นสารมานะหลวงพ่อทัตตาก็อ่านให้พวกเราฟังแต่ว่าตอนนี้มาทั้งภาพแสงสีเสียงนะคือดูแล้วเพลินมากเลยนะหนูตัวเบาใจเบาเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแสดงทอล์กโชว์ทางธรรมที่ตะการตามากนะแล้วก็พระภิกษุที่ได้รับการเอ่ยนามถึงหรือว่าหลวงพ่อได้พูดถึงเนี่ยเหมือนถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็คงเหมือนพุทธองค์ได้กล่าวสรรเสริญพระสาวกบางองค์นะท่ามกลางพุทธบริษัท4เนี่ยแน่นอนว่าท่านย่อมมีความปิติใจมีกำลังใจมหาศาลนะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยพุทธกาลความปิติใจกำลังใจแรงบันดาลใจเนี่ยทำให้พระรูปนั้นเนี่ยถึงกับเข้าถึงธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยครับเราได้ทบทวนโอวาทนะซึ่งในวันนี้ก็ตามหัวข้อเทศ90วันพรรษาวิสุทธิ์นะเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีวันสำคัญอย่างน้อย2วันนะวันเข้าพรรษากับวันอาสาหบูชาปีนี้อาสาหะก็ตรงกับ29กรกฎาคมนะเดือน8 2หนอธิกมาศแปลว่าเดือน8 2หน30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษานะดังนั้นก็เลยตั้งหัวข้อว่า90วันพรรษาวิสุทธิ์จริงๆเข้าพรรษา89วันนะแต่บวกอาสาหะเข้าไปอีกวันนะจะได้เป็น90พอดีนะคราวนี้90วันเนี่ยเข้าพรรษาแล้วเราจะทำอะไรอ่ะคือปกติแล้วพอเข้าพรรษาทีนึงเนี่ยพรรษาก็แปลว่าฤดูฝนนะก็ผ่านฝนทีนึงเนี่ยทั้งพระทั้งโยมก็คงมีความตั้งใจว่าอยากจะทำความดีอย่างยิ่งยวดอะไรสักอย่างนึงนะหรือว่าขจัดข้อไม่ดีของเราเนี่ยซึ่งน่าจะอาจจะมีหลายข้อนะก็สักข้อหนึ่งให้ได้นะซึ่งแต่ละคนก็คงมีความตั้งใจที่ดีทุกคนแหละแต่ว่าจะทำอะไรก็คงต่างกันไปดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยจะมานำเสนอ10ประเด็นนะว่าเราน่าจะทำอะไรดีในวันใน90วันเพื่อให้เป็นพรรษาวิสุทธิ์อย่างแท้จริงนะประเด็นแรกก็คือแน่นอนว่าเข้าพรรษาเนี่ยจริงๆเป็นฤดูที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมซึ่งสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในองค์กรเนี่ยนะก็กำหนดไว้ว่านั่งวันละ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะ2ชั่วโมงนะแล้วก็เราอาจจะเพิ่มเติมไปถ้าเป็นญาติโยมข้างนอกก็คงปรับไปนะแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดีเยี่ยมเลยบางท่าน4ชั่วโมง6ชั่วโมงก็มีนะแต่บางเรื่องก็มีทริคเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างตื่นนอนเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องดีๆนะนึกถึงองค์พระก่อนนะแทนที่จะไปไถโทรศัพท์ก่อนเนี่ยวันนั้นจะดีทั้งวันเลยนะมันก็แปลกนะพอไปดูไปเปิดข่าวดูโทรศัพท์ก่อนเนี่ยก่อนนั่งสมาธิวันนั้นก็เจอเรื่องวุ่นๆทั้งวันเลยเหมือนกันนะมันก็แปลกนะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยถ้าเราได้แผ่เมตตาจะแผ่บทสั้นบทยาวจะสวดมนต์หรือจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ได้ทั้งหมดนะแผ่ให้ตัวเองด้วยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะแผ่ให้ตัวเองก็บทอหังอเวโรโหมินะบทอปมัญญาเนี่ยแหละแผ่ให้ผู้อื่นก็สัพเพสัตตานะอเวราตามที่เราคุ้นเคยกันนะแล้วก็เตรียมสิ่งสำหรับพรุ่งนี้ด้วยไปอธิษฐานบารมีว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างตื่นนอนมาปุ๊บรู้เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะข้อแรกนะ

แล้วก็การบ้านทั้ง10ข้อด้วยซึ่งแน่นอนว่าสมาธิก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพุทธองค์ตรัสรู้ก็เพราะการฝึกฝนทางใจนะพุทธองค์ไม่ได้ไปทำวิจัยไม่ได้ไปค้นคว้าหนังสือหนังหานะแต่ว่าฝึกฝนทางใจเป็นหลักนะจริงๆหลวงพ่อท่านก็พูดไปเกี่ยวกับเรื่องรอยเท้าสกุลนาในอากาศซึ่งมันไม่มีนะก็คือนกเนี่ยมันบินไปในอากาศเรื่อยนะทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะซึ่งจริงๆก็เท่ากับบอกว่าอริมัตมีองค์8เนี่ยนะก็ไม่มีในคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีในศาสนาที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระสุภัททะได้เข้ามาทูลถามพระพุทธองค์ในคืนวันที่จะปรินิพพานเลยนะเรียกว่านะพระสุภัททะสาวกองค์สุดท้ายเนี่ยในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยว่าก็ถามถึงอาจารย์ทั้ง6นะว่าแบบเป็นพระอรหันต์จริงไหมพุทธองค์บอกอย่าพูดอย่าถามเรื่องนี้เลยนะให้ถามเรื่องอื่นนะซึ่งท่านก็เลยตรัสว่าเนี่ยแหละนะรอยเท้าในอากาศไม่มีนะแล้วก็ศาสนาใดที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่มีนะไม่มีผู้บรรลุธรรมที่1 2 3 4ก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้ตรัสกับพระสุภัททะนะแล้วก็ความเสื่อมของสังขารด้วยนะทุกอย่างนี้ก็เป็นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนะอันนี้ในเรื่องของสมาธิจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมนะอย่างพระเถระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยที่ท่านชื่อว่าพระอรหันต์ห่อข้าวนะคือท่านก็ได้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมจากชายตัดฟืนยากจนเนี่ยคือชายตัดฟืนยากจนเนี่ยอยู่กับภรรยามีศรัทธาแต่ว่ายากจนนะอาหารที่จะถวายพระเนี่ยก็เป็นอาหารที่ไม่ประณีตดังนั้นพอพระหนุ่มๆที่ไม่ได้บรรลุทำอะไรพอรับอาหารไปแล้วก็ไปเททิ้งนะสองสามีภรรยาเห็นแล้วก็แบบเพราะอาหารมันหยาบนะก็เลยมีลูกสาวก็เลยเอาลูกสาวเนี่ยนะไปรับจ้างก็คือให้นายจ้างไปนะแล้วก็รับปัจจัยมาซื้อโคนะให้นายจ้างไปทำงาน3ปีนะซื้อโคมาได้ตัวหนึ่งคราวนี้ก็รีบนมโคทำข้าวมัทุปายาตอาหารก็ประณีตนะต่อมาคิดถึงลูกสาวนะพ่อนี่ก็อุตส่าห์ไปทำงานหีบอ้อยอยู่6เดือนนะจนกระทั่งได้เงินมา12กหาปณะนะเพื่อมาไถ่ตัวคืนเผอิญเดินทางไปไถ่ตัวเจอพระปินฑิปาติยติสสะเนี่ยพอดีนะที่ท่านจะไปไหว้พระเจดีย์เดินทางในป่ามา2วันไม่ได้กินอาหารเลยนะชายตัดฟืนนี่ก็มีศรัทธาเนี่ยคุยกับพระก็เลยเห็นหนุ่มคนหนึ่งผ่านมาขอซื้อข้าวห่อมีข้าวห่อพอดีนะขอซื้อข้าวห่อหนึ่งกหาปณะหนุ่มคนนี้ก็คิดว่าโอ้โหข้าวนี่มันจริงมาสกเดียวก็ถือว่าแพงไปแล้วนะนี่ให้ตั้งหนึ่งกหาปณะคือหนึ่งกหาปณะเท่ากับห้ามาสกนะหนึ่งกหาปณะเท่ากับ4บาทในสมัยนั้นนะเท่ากับห้ามาสกห้ามาสกดังนั้นหนึ่งกหาปณะเนี่ยเท่ากับห้ามาสกเท่ากับ4บาทเท่ากับ20มาสกนะเพราะ1บาทเท่ากับ5มาสกนะเพราะว่าศีลข้อที่2ของพระเนี่ยลักขโมยแค่5มาสกนะคือ1บาทเนี่ยก็ต้องอาบัติปาราชิกแล้วคราวนี้ก็ซื้อมาสุดท้ายนายคนนั้นเนี่ยที่มีข้าวเนี่ยก็โกงราคาไปเรื่อยๆสุดท้ายช่างตัดฟืนก็เลยต้องใช้ตัดฟืนก็เลยต้องให้เงินไปหมดเลย12กหาปณะนะเพราะว่าอยากได้ข้าวมากแล้วมาถวายพระติสสะพระติสสะก็ฉันจนอิ่มแล้วก็สอบถามสรุปรู้เนื้อความทั้งหมดว่าโอ้โหชายตัดฟืนนี่จะเอาเงินไปไถ่ตัวลูกสาวและเราเนี่ยมากินข้าวของเขาเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติทำให้ดีเนี่ยแย่เลยนะก็เลยไปถึงวิหารไม่ไปแล้วไหว้จะดีนะไปขอจำพรรษาเลยเป็นพระคันธุกะนะสะปฏิบัติธรรมไม่ลุก7วัน7คืนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ตีกระดิ่งเรียกพระทั้งหมดมาแล้วพระทั้งหมดก็สอบถามว่าเนี่ยทำตีกระดิ่งทำไมนะก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เราทำ

กิจทั้งหมดเสร็จแล้วนะท่านมีอะไรจะถามก็ถามเลยนะเพราะเราเนี่ยจะต้องปรินิพพานวันนี้แล้วนะพระก็ถามว่าเขาก็เข้าใจหมดแล้วแหละแต่อยากรู้ว่าท่านมีแรงบันดาลใจยังไงนั่งได้7วัน7คืนก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะโอ้โหพระก็เลยกลับกุฏิปฏิบัติธรรมปิดประตูบรรลุธรรมกันนะทั้งหมดเลยนะส่วนท่านปรินิพพานก็อธิษฐานจิตอีกนะให้นะชายตัดฟืนเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถมาเผาสรีระศพที่กูตาคารได้นะซึ่งสุดท้ายพระราชาก็ทราบความแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มอบตำแหน่งพี่ชายมอบทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีประจำเมืองไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากได้ฉันพัฒนาญาติโยมเนี่ยที่มีจิตศรัทธานะของวัดเราก็มีจัดปฏิบัติธรรมเยอะนะตอนนี้ก็พนาวัดก็รุ่น500กว่า World Peace ก็200กว่าหลายรุ่นก็เต็มไปแล้วนะเรื่องที่2ก็คือนะอันนี้เป็นช้อยนะญาติโยมนักเรียนอนุบาลจะทำอะไรก็เลือกดูได้เลยนะทำทุกอย่างได้เลยยิ่งดีสร้างชีวิตดีขึ้นนะสร้างนิสัยที่ดีนะขจัดข้อเสียสักอย่างหนึ่งให้ได้นะให้ได้จริงๆนะเพราะว่านิสัยที่ดีมันติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้นะบุญบาปนิสัยนะกิเลสนะกฎไตรลักษณ์เนี่ยกรรมเนี่ยวิบากกรรมแล้วก็วงบุญเนี่ยนะสร้างบารมีครูบาอาจารย์มันติดตัวไปในเบื้องหน้าได้นิสัยก็ติดตัวไปในเบื้องหน้าถ้าเราเคยเป็นคนเหยาะแยะขี้เกียจจะหวังว่าชาติหน้าจะกลายเป็นคนดีขยันขันแข็งนะมีปัญญาเนี่ยคงยากนะดังนั้นก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ชาตินี้เลยนะดังอย่างที่หลวงพ่อตาเคยเล่าว่านะท่านพรรษาหนึ่งก็จะไล่ถามพระเนนทีละรูปเลยนะว่าพรรษานี้ตั้งใจทำอะไรทำความดีอะไรแล้วก็มีสามเณรรูปหนึ่งที่ท่านบอกว่าตั้งใจว่าจะไม่แอบฉันข้าวเย็นนะซึ่งหลวงพ่อหลวงปู่วัดปากน้ำก็สาธุด้วยนะไม่ได้ลงโทษอะไรนะแล้วก็แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะก็คือนอกจากสร้างนิสัยดีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเราเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยนะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองมันก็เท่ากับอยู่ที่เดิมนะที่เดิมมันก็คือเท่ากับถอยหลังเพราะว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยโดยเฉพาะ AI ตอนนี้นะโอ้โหมันไปไกลมากเลยตอนนี้เราสามารถสร้างเพลงธรรมะได้วันละกี่เพลงก็ได้นะเดิมนี่โอ้โหต้องหานักร้องต้องประกอบเสียงต่างๆตอนนี้สบายเลยนะทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งต่างๆแม้แต่การแปลต่างๆภาษานู้นภาษานี้นะเดิมบางทีหลวงพี่เองร่างจดหมายภาษาอังกฤษนะโอ้สารขอบคุณสารแสดงความเสียใจจดหมายทางการบางทีต้องให้น้องๆที่แบบเป็นเจ้าของภาษาในช่วยตรวจนะซึ่งบางทีเขาก็ว่างบางทีก็ไม่ว่างบางทีก็2วัน3วันบางทีเร็วเลยก็วันนึงนะโอ้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะให้ ChatGPT AI ช่วยตรวจเนี่ยแล้วภาษาเขาแรนดอมมาเป็นล้านๆครั้งเลยนะภาษาสวยมากนะเราก็ได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยนะเรียกว่าตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปมากนะก็ต้องถือว่านอกจากสร้างนิสัยที่ดีขจัดข้อเสียแล้วเนี่ยก็แสวงหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยคือเมื่อตอนแรกได้พูดถึงสมาธิเรื่องของพระสุภัททะเรื่องของรอยเท้าในอากาศนะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทบทวนเพลงธรรมะเพลงหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องรอยเท้าสกุณานะ

0: สาธุสาธุสาธุก็รอยเท้าสกุลในอากาศไม่มีรอยเท้านกในอากาศไม่มีนะเหมือนธรรมะหาจากภายนอกตัวก็ไม่มีต้องหาจากภายในตัวเรื่องของนิสัยที่ติดตามตัวเราไปเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปเรื่องอุบาสก5คนใช่ไหมที่ฟังธรรมพุทธองค์เนี่ยระหว่างฟังธรรมคือพุทธองค์ก็แสดงธรรมได้อย่างไพเราะนะเหมือนฝนที่ตกลงมาหาใหญ่เลยเนี่ยให้เต็มที่เลยแต่อุบาสกคนหนึ่งก็นะเอามือคุยดินไปเรื่อยอีกคนก็เหงนมองดูดวงดาวอีกคนก็เขย่าต้นไม้นะอีกคนก็หลับนะแล้วมีคนเดียวที่ตั้งใจฟังเต็มที่เลยซึ่งพระอนนท์ได้ถามพุทธองค์นะแล้วพุทธองค์ได้ตรัสว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็ไอ้ที่หลับนี่เป็นงูมา500ชาติคุยดินเนี่ยเป็นไส้เดือนมา500ชาตินะที่เขย่าต้นไม้ก็เป็นลิงมา500ชาติที่แงนดูดาวก็เป็นหมอดูนักกษัตริย์มา500ชาติแต่ว่าที่ตั้งใจศึกษาจดจำเนี่ยก็เป็นพราหมณ์ที่ศึกษาธรรมะศึกษาพระเวทมา500ชาตินะซึ่งสุดท้ายอุบาสกท่านเดียวที่บรรลุธรรมนะนี่เหมือนกันนะนิสัยก็ติดตัวเราไปได้ตลอดนะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่มาของพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าที่เราไม่สามารถฟังธรรมและเข้าใจและจดเข้าไปในเยื่อกระดูกได้เนี่ยเพราะว่ามันมีกิเลส ที่คอยขวางอยู่ซึ่งก็คือราคะโทสะโมหะแล้วก็ตัณหานั่นเองนะแล้วท่านก็เลยตัดพุทธพจน์ที่ว่าไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีนะแม้ว่าจะมีดวงอาทิตย์7ดวงเนี่ยก็เผาแผดเผาชั่วคราวนะแต่ไฟราคะนี่มันอยู่ในใจตลอดเวลานะผู้จับใดเสมอด้วยโทสะเนี่ยไม่มีนะเราจะโดนจระเข้จับโดนเสือจับนะก็โดนจับแค่ครั้งเดียวนะแต่โทสะมันจับในใจไปทุกชาติเลยนะตะข่ายใดเสมอด้วยโมหะไม่มีนะเพราะว่าโมหะเนี่ยก็ทำให้เราหลงติดตะข่ายไปทุกชาติเหมือนกันและแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาเป็นไม่มีเพราะว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะตัณหาเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นคราวนี้เราไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะพรรษาวิสุทธินี้เรานั้นก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็การขจัดนิสัยที่ไม่ดีในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยโดยเฉพาะเน้นไปที่ AI นะเผอิญว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นเดือนอาสาฬหะเดือนเข้าพรรษาแล้วสำหรับตัวหลวงพี่เองนะก็นิดนึงก็เทศมาเกือบ60ครั้งแล้วนะที่โรงเรียนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพี่ในเดือนนี้ด้วยนะ19กรกฎาคมก็จะครบ60จะได้เงินเดือนแล้วนะเบี้ยคนชรานะเผอิญว่าทาง DCI ทางที่อบรม AI กับพระสังฆาธิการทั่วประเทศเนี่ยทางดร.ศิรินาถเขาได้ทำวิดีโอมาให้นะเพิ่งส่งให้วันนี้เองนะก็เลยจะขออนุญาตนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเปิดวิดีโอของตัวเองไปก่อนเลยแล้วกันนะในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะขออนุญาตนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูวิดีโอก่อนเลย
1: หกทศวรรษแห่งชีวิตที่อุทิศเพื่อพระธรรม

จากวันแรกแห่งการศึกษาสู่วันแห่งการบวชจากหัวใจของผู้แสวงหาความจริงสู่ผู้จุดประกายศรัทธาให้ผู้คนด้วยความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และความมุ่งมั่นเพื่อพระพุทธศาสนาวันนี้กัลยาณมิตรทั้งหลายขอน้อมถวายบทเพลงแห่งความเคารพแด่พระด็อกเตอร์พรชัยพลวะ

ตกลงมาจริงหรือหิมะตกลงมาด้วยนะจริงๆก็ใช้ AI ช่วยไปแต่ภาพตัวจริงนะอันนี้ก็เป็นงานที่สามารถนำเทคโนโลยีมาเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างดีนะอันนี้เรานั่งสมาธิแล้วนะเราสร้างนิสัยนะที่ดีนะพอติดตามไปได้ต่อมาคือประเด็นที่สามนะนำเสนอนะเราก็ถือศีลให้บริสุทธิ์นะพระจะศีล227โยมศีล5ศีล8ก็เอาหรือจะศีล8ทั้งพรรษาก็เอานะแล้วแต่นะสำหรับโยมเนี่ยศีล5เนี่ยจริงๆในอดีตเนี่ยเรื่องอุบาสกเหมือนกันนะอุบาสก5คนถือศีลคนละข้อคนแรกก็ไม่ฆ่าสัตว์คนที่2ไม่ลักทรัพย์คนที่3ก็ไม่ผิดครอบครัวเขาคนที่4ไม่พูดปดคนที่5ไม่ดื่มน้ำเมาแต่ละคนก็เถียงกันว่าของตัวเองเนี่ยโอ้โหถือยากมากนะเจ๋งสุดนะสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้พุทธองค์มานะพุทธองค์ก็ไม่ทำให้ใครเสียน้ำใจบอกทุกข้อสำคัญหมดนะแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนให้เราเนี่ยถือศีลให้ดีเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นประธานแห่งเป็นรากฐานเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงนะถ้าเกิดศีลเราไม่บริสุทธิ์หรือผิดพลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่ธรรมะจะเจริญได้เนี่ยมันก็ยากซึ่งสุดท้ายอุบาสกทั้ง5ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะพระเองก็ศีล227แล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะตามพระวินัยนะอภิสมาจารคือในพระปฏิโมกข์ในศีล227นะแต่ว่าข้อบัญญัติย่อยๆที่เป็นมารยาทของพระเนี่ยซึ่งต้องอาบัติเล็กน้อยทุกกฎทุกภาษิตและไม่ต้องปรงอาบัติแค่ทำใจว่าเราจะไม่ทำผิดแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้อีกพันกว่าข้อนะอยู่ในคัมภีร์ขันธกะในพระวินัยเนี่ยนะแต่ว่าชีวิตพระเนี่ยก็ต้องอยู่แบบบริสุทธิ์ศีลสี่นะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะอันนี้ก็เลยพูดถึงพระเขาที่แล้วเทศเรื่องปฏิโมกข์ไปก็เลยทบทวนอีกทีนึงเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะเผื่อท่านใดจะสนใจนะเพราะมีโยมบางท่านนะเผื่อหลวงพ่อเองสมัยหลวงพ่อธรรมะเราบวชเข้าใจว่าหนุ่มๆนะท่านก็สวดปฏิโมกข์ได้นะคือการสวดปฏิโมกข์ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องจำต้องนะมีเวลาแล้วก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะหลวงพี่ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็หลวงพ่อเราก็สวดได้ก็ยังมีใน YouTube นะก็มีโยมที่ศรัทธาก็สวดตามบ้างนะก็สวดได้เหมือนกันนะเขาบอกโอ้โหกว่าจะสวดได้นี่เขาแปะศีลแต่ละข้อไว้ตามผนังหมดเลยเดินไปตรงไหนเห็นหมดนะกว่าจะท่องได้นะก็เป็นปีๆเหมือนกันนะอันนี้ก็227ข้อของพระนะโยมก็ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงปริสุทธิ์ศีล4เนี่ยหรือจตุปริสุทธิ์ศีลเนี่ยก็คือมีนะสำรวมอินทรีย์นะปฏิโมกข์สังวรเนี่ยอาชีวะปริสุทธิ์ศีลนะก็คือไม่ประกอบอาชีพที่มันเป็นหมอดูเป็นหมอทำนายต่างๆทายทักอินทรีย์สังวรนะปัจจยสันนิสิตศีลนะก็คือใช้ปัจจัย4แบบพิจารณาด้วยนะอันนี้ก็คืออยู่ในบทสวดสีรุทเทสะเปสปาถะซึ่งการทบทวนปริโมกข์227ข้อเนี่ยพอจบพระภิกษุจะร่วมสวดบทนี้ร่วมกันนะแล้วก็สวดบทต่อมาคือไตรยนคาถาไตรยนคาถาไม่ได้หมายว่าเป็นคาถาแห่งความตายนะคือเป็นเรื่องของเทพบุตรตนหนึ่งชื่อไตรยนะนะมาพบพุทธองค์แล้วก็ถวายคาถาบทหนึ่งนะว่าคาถาบทนี้ถูกต้องไหมซึ่งพุทธองค์รับรองว่าถูกต้องให้ภิกษุสงฆ์จดจำให้ดีและท่องด้วยนะอันนี้ตัดมาบางประโยคนะซึ่งเราจำง่ายนะประโยคที่จริงๆสำคัญหมดนะนี่กยิราเจกยิราเถนังธนามีนังปรักกเมเนี่ยบุคคลทำอะไรก็ทำเถิดแต่จงทำกิจนั้นให้จริงนะสิทธิโลหิปริภาโชพินโยอากิรเตระชังเพราะการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดผลยิ่งโปรยโทษดุจธุลีนะเนี่ยแล้วยังบอกว่ากุโสยถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติคือหญ้าคาที่เราถอนมาแล้วจับไม่ดีเนี่ยกระชากไปก็บาดมือเลยนะสามัญญทุปรามะถังนิระยาอยู่ปกัตถติการบวชเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ดีย่อหย่อนย่อมถูกฉุดไปนรกได้ฉันนั้นนะนี่ก็อยู่ในไตรยนคาถาซึ่งหลังสวดปฏิโมกเนี่ยพระก็จะสวดร่วมกันบทนี้นะแล้วก็รวมถึงสวดบทเทวธรรมด้วยนะหิริโอตปสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลกเกเทวธรรมอธิวุจเรเนี่ยคือบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะและตั้งมั่นในธรรมฝ่ายขาวท่านเหล่านั้นเรียกว่าสัตบุรุษผู้มีธรรม

ทวดาในโลกก็เป็นมนุสเทโวนะคือถ้ามีหิริโอตปะเนี่ยนะก็ให้เกรงกลัวละอายแล้วก็กลัวที่จะทำบาปที่จะผิดศีลนะรวมถึงได้น้อมน้อมต่อพระเจดีย์นะทั่วโลกเลยนะพระพุทธรูปนะพระเจดีย์ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเจดีย์หมดต้นโพก็ถือเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งนะที่เป็นตัวแทนพุทธองค์อันนี้ก็คือของพระก็ขั้นตอนจะเยอะหน่อยทุก15วันมีการทบทวนนะแต่ว่านี่คือทำให้องค์กรสงฆ์อยู่มาได้ 2,600 กว่าปีนะนะมีเป็นรัฐธรรมนูญขององค์กรสงฆ์เป็นเหมือนระบบปฏิบัติการขององค์กรสงฆ์นะที่ทุกกึ่งเดือนเนี่ยจะต้องมาทำภารกิจนี้ต้องเตรียมการนะเตรียมสถานที่น้ำดื่มอาสนะนับฤดูการนับสงฆ์ต่างๆเนี่ยและผู้สวดก็ต้องเป็นพยัตโตปฏิภโรด้วยก็คือฉลาดนะพยัตโตปฏิภโรมีความสามารถรับผิดชอบได้เป็นผู้สวดนะไม่ได้แบ่งกันสวดนะเอาไปแบ่งกันจำแล้วสวดทีละคนละบทสองบทนี่ไม่ได้ พอพระองค์ได้กำหนดว่าเป็นพยัตโตปฏิภโรนะอันนี้ก็สงฆ์ก็ต้องอย่างต่ำสี่รูปแล้วก็มีภัยต่างๆก็ระงับได้เช่นไฟไหม้น้ำหลากสัตว์ร้ายภิกษุอาพาธหนักนะระวังสวดเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นพระปฏิโมกข์ที่พูดตรงนี้เพราะว่าหลายๆวัดตอนนี้มีสวดปฏิโมกข์เฉพาะเข้าพรรษานะแต่ว่าช่วงก่อนเพราะพระไม่พอสี่รูปนะก็ไม่ได้สวดแล้วในอาการกสุก็ยังระบุว่าถ้าเกิดภิกษุเนี่ยแม้แต่โยมเองนะถ้าหวังว่าจะให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพได้ปัจจัยสี่นะได้แสดงธรรมได้ฌานอภิญญาสิ้นอาสวะเนี่ยก็ขอให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปฏิโมกข์อยู่เถิดนะแล้วสิ่งนี้ก็จะตามมาอันนี้ก็คือข้อที่3ใน90วันภาษาวิสุทธิ์ต่อมาก็คือนะบางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นะก็เลยนะนอกจากเหนือจากสวดธรรมจักรซึ่งวันอาสาฬหบูชานี่ก็จะเป็นวันครบรอบ10ปีเต็มนะที่เรานับยอดมาตลอดก็จะฉลองกันถ้าจำไม่ผิดก็ 8,758 จบนะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมีตัวเลขอยู่นะบางท่านก็ทำวัดเช้าวัดเย็นนะซึ่งเป็นการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นการพิจารณาด้วยนะสวดเพื่อพิจารณาแล้วก็สวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลด้วยในบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเลยนะโดยคำแปลเนี่ยสวดพระปริตเนี่ยเป็นสวดป้องกันนะป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายต่างๆนะให้เป็นที่รักนะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของยักษ์ด้วยนะซึ่งก็คาดการว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ในป่านะดังนั้นเนี่ยภัยจากสัตว์จากมนุษย์เนี่ยเยอะนะดังนั้นก็เลยต้องสวดพระปริตนะซึ่งศรีลังกาก็สวดมา 2,000 กว่าปีเราก็รับช่วงมาจากศรีลังกาอีกทีนึงนะต่อมาคือสวดธรรมนิยามอันนี้ก็คือความจริงตามธรรมชาตินะสวดในพิธีปุพพเพทภิยุทธิสุกุศลสวดในการทำบุญ50วัน100วันของผู้วายชนนะอันนี้ก็ดีมากเลยธรรมนิยามนะที่ความหมายดีมากพระเราก็สวดที่หอฉันทุกวันปุพพเพทภีนะวันพระใหญ่แต่ไม่รู้ว่าโยมจะเข้าใจไหมว่าแปลว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าคำแปลก็เป็นความจริงของชีวิตเลยแหละนะสวดอภิธรรม7คัมภีร์นะพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเราไปงานศพนะบางทีเราก็ฟังพระสวดนะนะเหตุปัจจโยเนี่ยตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7นะนะบางทีเราก็ไม่ทราบว่าอะไรแต่ว่าอย่างก็แล้วแต่นะเราคงก็ได้ยินว่าครั้งคราวเนี่ยฟังสวดพระพิธรรม500ตัวฟังเพลินพระสาธยายตกลงมาสิ้นอายุไขพอดีไปเกิดเป็นเทวดาหมดนะแล้วก็กลับลงมาเนี่ยก็บรรลุธรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ยสวดมนต์นี้ก็สำคัญนะแค่ชอบแค่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ว่าชอบว่ามันไพเราะเนี่ยก็ยังไปสวรรค์ได้นะอันนี้ก็คือหรือว่าสวดบทที่ชอบแล้วชอบบทไหนจะสวดเป็นพิเศษก็ได้บางท่านชอบคาถาชินบัญชรก็สวดได้นะเป็นการป้องกันภัยเช่นเดียวกันโดยสรรเสริญพุทธองค์อสิติสาวกแล้วก็พระปริตนะสามขั้นเป็นกำแพงเลยอัญเชิญมาประจําในตามร่างกายต่างๆต่อมาคืออันนี้นะเราจะฉลองธรรมจักร 8,578 พันล้านจบนะในวันอาสาฬหบูชานี้ก็คาดว่าสิ้นปี

อาจจะถึง10,000,000จบหรือปีหน้านะต่อมาคือนะบางท่านอาจจะเรียนบาลีนะพรรษานี้เนี่ยตอนนี้ก็หลายท่านก็เรียนกันอย่างเข้มข้นเลยเมื่อกี้เราฟังทบทวนโอวาทนะพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็จะช่วยสร้างพระปริยัติธรรม9นะหลวงพ่อยังบอก1,000 รูปยังน้อยไปนะตอนนี้100 กว่ารูปในวัดนะก็เรียนอะไรมั่งบาลีเนี่ยคือโอเคละเราอาจจะเรียนเรื่องแปลไทยเป็นมคตคือให้ภาษาไทยมาแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีมคตหรือว่าจะแต่งสันทลักษณ์เรียนสัมพันธ์เรียนไวยากรณ์แต่ว่าอันนี้พูดถึงเนื้อเรื่องว่าประโยค1-9เนี่ยเราเรียนอะไรบ้างนะ1-2-3เนี่ยขออภัยตก3ไปตัวนึงนะเราเรียนธรรมบทนะเนี่ยดู PowerPoint อีกทีนึง4-5เนี่ยเราเรียนมงคลสูตรนะพระของพระสิริมังคลาจารย์ซึ่งท่านได้รจนาไว้ในยุคที่อาณาจักรล้านนารุ่งเรือง500 กว่าปีก่อนนะภาษาเนี่ยไพเราะมากก็เลยมานำมาเป็นแบบเรียนนะแล้วมีเคสตัวอย่างเยอะแยะเลยในธรรมบทก็เช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องราวที่สมัยพุทธองค์แล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนบางทีก็เชื่อมโยงกับชาดกด้วยนะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าเรียนเฉพาะเนื้อหาเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากนะสมันตภาษาธิกาคืออรรถกถาของพระวินัยนะพระวินัย8 เล่มเนี่ยเรามาเรียนอรรถกถาซึ่งขยายความมาแล้วก็เข้าใจง่ายหน่อยแต่แน่นอนมันเรียนไม่หมดนะก็แต่อย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นนะปท.8เราเรียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยพระพุทธโฆษาจารย์ที่แต่งไว้ประมาณพ.ศ.1001ที่ถือว่าเป็นวจนาวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันนะก็จะมีหลายเรื่องนะโดยเฉพาะสมาธิเรื่อง40 วิธีด้วยสุดท้ายพ.9เราเรียนอภิธรรมมัทธวิภาวินีเป็นฎีกาของอภิธรรมมัทธสังคหะอีกทีนึงนะซึ่งเป็นอรรถกถาอันนี้เป็นระดับฎีกาก็จะเห็นว่าเราก็เรียนครบเลยนะทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมตั้งแต่1-9แล้วก็ถ้าท่านใดมีความเพียรก็ไปค้นคว้าต่อได้นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอรรถกถาในระดับอรรถกถาทั้งหมดนะยังไม่ได้เข้าไปถึงในพระไตรปิฎกเลยนะเพราะว่าก็ง่ายหน่อยนะก็พูดกันตรงๆว่าภาษามันเข้าใจได้ง่ายหน่อยวันนี้พระไตรปิฎกก็นะถ้าเราได้กุญแจแล้วก็ไปไขพระไตรปิฎกต่อไปนะอันนี้ก็ยังสมัครเรียนอยู่วันสอบก็ตามนี้นะท่านก็สามารถครอบหน้าจอไปได้ต่อมาบางท่านอาจจะไปเรียนดีโอยูก็ได้นะตอนนี้ดีโอยูก็เปิด3 หลักสูตรนะทศบารมีไทยอังกฤษนะเตชะสุเนมะภูชนาวิเวเนี่ยทศชาติชาดกเนี่ยซึ่งชาดกก็เรียงตามคาถานะ547 เรื่องตั้งแต่คาถา1 ถึงคาถา 1,000ในพระเวสสันดรชาดกคาถา13 กัณฑ์ 1,000 คาถานะทศชาดกก็คือเป็นคาถาที่อยู่ที่เยอะนะก็เรียนเลยคัดมาเป็นทศชาชาดกคาถา1 คาถา 2ก็ไล่มานะพุทธองค์ก็ไปเกิดมาเยอะนะเป็นทั้งเทวดาทั้งมหาเศรษฐีทั้งกษัตริย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะทั้งสัตว์ปีกทั้งสัตว์บนบกนะเนี่ยเราก็นะทศชาชาดกเนี่ยเราก็มีทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยนะแล้วก็มหาเศรษฐีสมัยแห่งพุทธกาลเราอย่านึกว่ามีแค่โชติกะอนาถะเมนทกะชตินนะมีเศรษฐีเยอะนะมีนางวิสาขามีจิตตคบดีหัตถะอรวกะเศรษฐีบางคนได้สมบัติจากยักษ์ก็มีนะแล้วก็อีกหลายท่านนะอันนี้ก็จะเรียนหมดเลยทั้งหมดเนี่ย3 หลักสูตรนะค่าเราเรียน500 บาทนะบุฟเฟ่เลยเรียนหลักสูตรเดียวก็500 บาทเรียนครบก็500 บาทมันก็น่าแปลกนะบางทีหลวงพี่เขาเชิญไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยบ้างนะไปอย่างนั้นบางทีบางคนเรียนธรรมะเนี่ยค่าเรียน1,000เนี่ยโอ้เสียดายเงินอะทั้งที่จริงก็ DOU ที่จัดเนี่ยก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะทั้งทำหนังสือทำหลักสูตรทำพวกแล้วก็แจกหมดเลยนะไม่เสียดายเลยไม่หวงความรู้เลยไม่หวงความรู้เลยให้หมดเลยบางท่านเสียดายนะแต่ทำบุญกฐินผ้าป่าเจดีย์เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่เสียดายนะแต่ว่าบางทีพันหนึ่งเสียดายอันนี้เดียวอยู่ก็เลยลดเหลือ500 บาทแล้วเรียนแบบบุฟเฟ่ต์แล้วอยากจะให้คนเรียนน่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้เนี่ยเราก็ดูนะดูภาพใน PPT อีกทีนึงพอีกทีนึงตอนนี้อาจจะก็เลยเวลา20:40ไปนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกยืดหยุ่นได้นิดหน่อยครับอันนี้ก็เป็นนะวิทยากรเรื่องทศชาติชาดกมีทั้งไทยนะแล้วก็ทั้งอังกฤษด้วยนะ

ต่อมาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยบางท่านบอกว่าอาจจะเอาบุญพิเศษต่างๆเป็นพิเศษนะบุญพิเศษก็เอาพิเศษด้วยนะก็เริ่มเลยนะตั้งแต่นะอาสาหะบูชาเข้าพรรษาวันธรรมชัยวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ออกพรรษาเนี่ยจริงๆในอดีตพุทธเจ้าในอดีตแต่ละพระองค์เนี่ยวันออกพรรษาถือว่าเป็นวันสำคัญมากนะวันมหาปวารณาเนี่ยประชุมสงฆ์ทีนึงเป็นโกรธนะแม้พุทธองค์เองเนี่ยการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงของพุทธองค์เนี่ยคนบรรลุธรรม20โกฏนะสัตว์โลกบรรลุธรรมาภิสมัยเนี่ย20โกฏนะก็คือ200ล้านนะในวันมหาปวารณาเนี่ยแล้วก็ไปนำไปสู่พิธีทอดกฐินนะอันนี้ก็เป็นบุญพิเศษนะเนี่ยศูนย์ต่างๆตอนนี้ก็สร้างจะดีกันนะลพบุรีทั้งสระบุรีทั้งหลายๆที่นะสร้างจะดีสันติภาพโลกเนี่ยน่าอนุโมทนามากๆเลยนะแต่ก็แน่นอนว่าก็ต้องใช้ปัจจัยในการก่อสร้างนะปีนี้วันอาสาหะก็จะมีถวายพระอาบน้ำฝนประทีปโคมไฟด้วยนะเพราะว่าเข้าพรรษาในอดีตเนี่ยเราถวายเทียนพรรษาการจุดเทียนเนี่ยการจุดประทีปเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการเข้าถึงธรรมเกิดแสงสว่างภายในนะแล้วก็รวมถึงช่วงบ่ายมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกประตูขององค์พระประธานหน้าตัก3เมตรเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูอินเดียสหรัฐอินเดียนะซึ่งจริงๆวัดไทยในอินเดียก็มีตอนนี้ประมาณ40วัดนะแต่ว่าทุกวัดเนี่ยอยู่ในเส้นทางสังเวชนียสถานทั้งหมดเลยหรือเกี่ยวกับพุทธองค์ทั้งหมดเลยถามว่าทำไมล่ะเอ้าก็แน่นอนว่าผู้ที่ไปแสวงบุญเนี่ยก็ได้ไปช่วยทำบุญที่วัดนะวัดก็ตั้งอยู่ได้นะแต่เฉพาะวัดสันติวันธรรมชัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้นนะเพราะว่าเส้นทางนั้นก็มีวัดต่างๆวัดไทยเยอะนะนี่อยู่ที่เมืองนาคปูซึ่งอยู่ในรัฐมหาราชมีเมืองหลวงชื่อมุมไบนะก็ไกลนะต้องบินไปลงมุมไบก่อนแล้วเดินทางไปวันนึงอ่ะนะแต่เมืองนาคปูก็เป็นเมืองสำคัญเพราะเป็นเมืองที่ดร.อัมเบกก้านะในยุคพุทธเชนตีพ.ศ.2500เนี่ย1956ท่านได้ทำพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเปลี่ยนชาวฮินดูนะเป็นพุทธเนี่ยว่ากันว่าครั้งนั้นเนี่ย500,000คนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะทุกปีนะจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ในหลายๆรัฐด้วยอันนี้ก็วันอาสาหะแล้วก็มีตรงนี้นะต่อมาเป็นวันสมาธิโลกปีนี้สมาธิโลกตรงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะมีมุทิตาปริยัติธรรม9มีถวายสังฆทาน 2,000 วัดนะแล้วก็ต่อมานะตักบาตรปีที่23ที่หาดใหญ่นะตักบาตรก็เป็นประเพณีก่อนวันตักบาตรวันหนึ่งก็จะมีถ่ายชีวิตโคสรรพสัตว์ประมาณ100ตัวเลยนะคือเรียกว่าชาวจีนมาเลเซียจีนสิงคโปร์เนี่ยชอบทำบุญมากนะถ่ายชีวิตโคเนี่ยก็มาทำบุญที่หาดใหญ่กันเรียกว่าตอนนี้ซัพพอร์เตอร์รายใหญ่ก็มาจากมาเลเซียเป็นหลักนะเราก็เชื่อมกันนะ2แผ่นดินแล้วก็วันเกี่ยวกับหลวงปู่ต่างๆนะก็นำไปสู่กฐิน 30,000 วัดนะก็กฐินธรรมชัยซึ่งปีนี้ตรงวันที่1พฤศจิกายนเลยออกพรรษา26ตุลาคมนะแล้วก็สร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อด้วยนะแต่26นะหรือว่าบางท่านจะบวชก็ได้นะถ้าท่านชายเนี่ยมีบวชเข้าพรรษาบวชบูชาธรรมเยอะเลยโดยเฉพาะบวชนานาชาติพรุ่งนี้วันที่19นะจะมีพิธีตัดปล่อยผมบ่าย3โมงที่คอ30นะ11ประเทศนะ30ท่านก็ไปร่วมงานได้นะสุดท้ายก็คือนะข้อ9ก็คือแน่นอนว่านะสิ่งที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อทัตตะโดยเฉพาะหลวงพ่อทัตตะท่านเน้นเนี่ยเหมือนหญ้าปากคอกเนี่ยความเป็นสะอาดกับความเป็นระเบียบเนี่ยนะเนี่ยวัดพระธรรมกายเองจุดเด่นนะก็คือความสะอาดนั่นแหละวัดใหญ่โตแม้แต่วัดยังไม่ใหญ่โตเนี่ยก็สะอาดมากนะห้องน้ำสะอาดหลวงพี่มาวัดครั้งแรกเนี่ยที่จำอยู่ในใจจนถึงปัจจุบันเลยห้องน้ำสะอาดมากวัดสะอาดมากเนี่ยก็จำได้จนถึงปัจจุบันก็เรื่องนี้แหละเป็นหญ้าปากคอกเนี่ยแหละนะอยู่จีไฟและสุดท้ายก็นะก็อย่าลืมครอบครัวด้วยนะว่าครอบครัวต้องอบอุ่นด้วยนะดูแลท่านที่เป็นลูกหลานก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ถ้ามีลูกหลานก็อบรมลูกหลานมาบวชก็ได้นะนี่เห็นเพิ่งบวชสามเณรนานาชาติไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่โอ้มาวัดหมดเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจลูกได้บวชนะ
ถ้าโตแล้วเนี่ยบวชนะบางทีพ่อแม่มาบางทีก็ไม่มานะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ไม่มาแต่พอเด็กๆบวชเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาหมดเลยนะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีในการศึกษาธรรมะด้วยนะส่วนดูแลพ่อแม่นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าท้าวสักกะเองได้ยกให้เป็นหัวหน้าเทวดาก็เพราะเรื่องการดูแลกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นหลักนะอย่างบางทีเนี่ยเราอย่างหลวงพี่บางทีแต่เดิมเป็นโยมนะไปบ้านเนี่ยแบบเขาจะเปิดเพลงโบราณโบราณนะสมัยเราเด็กๆนะไม่รู้เขาไปหาที่ไหนเพราะมากเลยเปิดวิทยุเก่าๆเนี่ยรับคลื่นมาจากในตัวจังหวัดเนี่ยแล้วก็มีแต่เพลงเก่าๆพอแกป่วยปุ๊บเสียชีวิตเลยก็ไม่มีคนเปิดเพลงนะไปบ้านไม่มีเพลงนั้นแล้วเราก็นึกอยู่นะว่าหรือพ่อแม่เนี่ยหรือบางทีแม่เนี่ยก็จะชอบเล่าเรื่องในอดีตดังนู้นอย่างนี้หรือว่าเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านเนี่ยชุมชนตอนนี้มันมีอะไรชาวบ้านเนี่ยเขาทำประกันกันยังไงนะไปชาปนกิจศพนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงเราก็ได้รู้เรื่องไปด้วยนะตอนนี้ก็แม่ก็ยังอยู่นะแต่ว่าความทรงจำมันก็ไม่ได้แล้วนะดังนั้นเนี่ยบางทีเราถ้ามีโอกาสแล้วสามารถที่พูดคุยกับท่านเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ความรักความอบอุ่นนะแต่เราเองก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้นะความสามารถถ่ายทอดจากท่านด้วยนะอันนี้ก็เป็น10ข้อในช่วงเข้าพรรษาในปีนี้นะที่จะนำเสนอทุกท่านนะวันนี้ก็เลยนะขอจบด้วยวิดีโอเชิญชวนไปตักบาตรหาดใหญ่นะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่16สิงหาคมนะ

ก็มันนี่มันนี่มานี่นะตักบาตรทางใจก็ต้องมานะนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตักบาตรทางใจก็ทุกบุญนะก็มานะนะมันนี่มันนี่ก็จะมานี่นั่นแหละก็ด้วยอานิสงส์ของการแสดงธรรมในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญบารมีไปนานๆคิดนึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการให้สามารถทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้อย่างบริสุทธิ์ผุดพองอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มใจและในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันภายในพรรษานี้จงทุกท่าน

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเมื่อลูกชายกลายร่าง
1: ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ไม่ได้เป็นคนประหลาดแต่มีเรื่องราวประหลาดประหลาดเกิดขึ้นกับลูกเสมอจนกลายมาเป็นปมประหลาดคาใจปัจจุบันลูกมีปัญหาหนักใจคือเรื่องลูกชายของลูกที่เกิดกับสามีคนแรกสามีคนแรกตายเมื่อลูกชายอายุได้ประมาณ2ขวบซึ่งก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเดชคุณหลวงพ่อฟังลูกขอท้าความถึงความฝันประหลาดก่อนลูกคนนี้มาเกิดคือลูกฝันว่าลูกข้ามไปฝั่งลาวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนเป็นแดนเทมินที่นั่นมีแต่เด็กที่มีเนื้อตัวสกปรกโสโครกจำนวนเป็นล้านส่วนเด็กเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ทุพพลภาพเป็นเด็กพิการแขนขาด้วนมือเท้ากุดแต่ละคนไม่มีใครสมประกอบเลยดินแดนแห่งนี้ถูกล้อมด้วยกำแพงเหล็กยักษ์มหึมาสูงใหญ่หนาและกระทึบมากภายนอกกำแพงเป็นป่าดิบกินบริเวณพื้นที่กว้างลูกฝันว่าลูกหลุดเข้าไปยังดินแดนแห่งนี้แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงสะท้อนดังสนั่นหวั่นไหวก็เรียกชื่อลูกบอกว่าให้รีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนที่สุดถ้าไม่รีบไปจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อีกเลยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเอาเด็กออกไป

0: ิบจากที่นี่หนึ่งคนลูกก็บอกว่าไม่เอาเพราะมีแต่เด็กสกปรกที่ไม่สมประกอบลูกไม่อยากได้เสียงสะท้อนนั้นก็ดังขู่ลูกอีกครั้งว่าให้รีบไปซะประตูกำลังจะปิดแล้วลูกจึงรีบเลือกคว้าเอาเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้ตัวถูกน้ำฝนทำให้เด็กตัวสะอาดขึ้นพอลูกสำรวจดูก็เห็นว่าร่างกายเขาก็ไม่พิการจึงได้รีบคว้าเด็กคนนี้ออกมาด้วยแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากที่ลูกชายคนนี้เกิดโตจนเขาเรียนป.4ถึงป.5เขากลายเป็นเด็กที่มีอาการเจ็บออดออดแอดแอดไม่แข็งแรงมีอาการขาโก่งบวมหลังค่อมและที่น่าประหลาดไปกว่านั้นจะอยู่ว่ากลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบอาบน้ำไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าและจะถนัดทำตัวหมักหมมจนโสโครกมากขี้คลายดำเป็นปื้นเต็มตัวไม่ยอมซักผ้าลูกก็ได้แต่บอกเตือนว่าทำไมไม่ซักผ้าล่ะลูกเขาตอบว่าจะใส่ให้หมดตู้ก่อนแล้วค่อยซักทีเดียวเขาใส่จนหมดตู้จนกระทั่งไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วแต่ปรากฏก็ยังไม่ยอมซักกลับไปคุ้ยผ้าที่หมักๆไว้จนขึ้นลาเหม็นอับมาใส่วนซ้ำๆอีกทำให้ลูกคิดถึงความฝันที่ลูกฝันก่อนเขามาเกิดกับสภาพเขาตอนนี้มันช่างเหมือนกันมากจนลูกยากที่จะรับได้เราไม่ว่าลูกจะพยายามพูดในวิธีการใดเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอุปนิสัยเช่นนี้เขาเป็นคนนอนตื่นนอนสายมากข้าวก็กินแค่วันละมื้อเหมือนพึงพอใจกับการปล่อยให้ตัวเองให้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้และลูกคนนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดกับเขาอีกคือคืนวันที่เขาไปนอนค้างที่บ้านน้าของเขาพอน้าเขาตื่นขึ้นมาพอเห็นเขาแทบจะช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าตัวเองน้าเขารีบวิ่งมาเรียกลูกให้ไปดูลูกชายตอนนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือลูกชายวัยหนุ่ม16 ปีของลูกกลายสภาพร่างเป็นคนแก่มากๆที่มีสภาพอายุร่วม100 ปีผิวเหี่ยวดำย่นท่าทางงกๆเงินๆถามอะไรก็ไม่ตอบทั้งนั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรียกเท่าไรก็ไม่ยอมหันตอนนั้นลูกตกใจมากแต่ก็ต้องทำใจดีสู้เสือสงสัยจนทำอะไรไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกเรากลายเป็นอย่างนี้จึงแวบขึ้นมาว่าหรือลูกเราโดนผีสิงแต่ลูกก็ทำเป็นเหมือนเหตุการณ์ปกติไม่รับรู้ว่าผีเข้าร่างเขาลูกเดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็ถามเขาว่าลูกเป็นอะไรอ่ะไหนหันหน้ามาหาแม่สิลูกพยายามอยู่นานมากพอเขาหันมาสิ่งที่ปรากฏคือใบหน้าของเขาเหี่ยวแก่มากมีดวงตาที่แดงก่ำตอนนั้นลูกก็พยายามรวบรวมสติเท่าที่ทำได้มากที่สุดเฉยเฉยทำเหมือนไม่รู้ว่าผีเข้าแล้วก็พยายามหลอกล่อให้เขาดื่มน้ำซึ่งน้ำในแก้วนั้นก็คือน้ำมนต์แต่ที่ลูกไม่บอกเขารู้เขาไม่ยอมดื่มลูกจะพยายามเอาจ่อที่ปากซึ่งพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแต่ความพยายามคือความงามของจักรวาลลูกจึงได้พยายามใหม่โดยการเปลี่ยนวิธีคราวนี้คิดว่าจะจับให้อาบน้ำมนต์เลยสิดีกว่าลูกจึงหลอกล่อเขาให้ไปอาบน้ำโดยอาบน้ำมนต์ใส่ลงไปในตุ่มแต่ตอนนั้นลูกคิดขึ้นมาได้ว่าจะต้องชิงช่วงจังหวะเผลอแล้วก็ถอดสร้อยหลวงปู่วัดปากน้ำพระปราบมารที่แขวนอยู่กับตัวลูกอยู่ใส่คล้องคอเขาทันทีซึ่งลูกก็ทำสำเร็จทันใดนั้นเองเขาร้องและพยายามดึงออกบอกว่าหนักเหลือเกินพระอะไรทำไมหนักขนาดนี้ให้ช่วยเอาออกไปทีซึ่งลูกตอบเขาไปว่าหนักอะไรพระก็องค์แค่นิดเดียวไม่เห็นจะหนักอะไรเลยห้ามแม่เขาถอดและหลังจากนั้นลูกก็บังคับให้เขาสวดมนต์ให้สวดบทอิติปิโสแต่บังคับเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมสวดจะลูกต้องสวดเองถึง15 จบและลูกก็ได้หลอกล่อลากตัวเขาไปอาบน้ำมนต์แต่ก็น้ำมนต์ลาดบนตัวเขาเขากับร้องขึ้นว่าน้ำอะไรหนาวน้ำอะไรเย็นขนาดนี้ลูกโต้กลับไปว่าเย็นอะไรกันกลางวันแสกๆลูกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปคือบังคับให้เขาสวดมนต์อีกไอ้เขานึกถึงบุญตอนบวชไอ้ก็นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วลูกก็นึกถึงบุญนั่งสมาธิ แล้วก็บังคับเขาให้นั่งโดยบังแล้วก็บังคับให้เขานั่งด้วยบังคับทุกอย่างที่เป็นบุญจนกระทั่งลูกค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงคือใบหน้าของเขาค่อยๆคืนร่างเดิมทีละนิดจนค่อยๆคลายเป็นปกติจนเขาเอ่ยปากเรียกแม่ได้ว่าแม่มันไปแล้วพอแล้วแม่ไม่ต้องให้ผมสวดไม่ต้องให้ผมนั่งสมาธิต่อแล้วพอฟังแบบนี้ก็รู้สึกทันทีว่าลูกเราคงคืนร่างเดิมแล้วดังนั้นลูกก็ได้ให้ลูกชายคนนี้ห้อยพระของวัดพระธรรมกายติดตัวตลอดเลยค่ะคำถามดินแดนที่ลูกฝันว่าไปเอาเด็กมามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงคือดินแดนอะไรถ้ามีแต่ทำไมมีแต่เด็กสกปรกพิการลูกชายลูกก่อนเกิดเข้ามาจากไหนบุพกรรมอะไรแล้วถึงต้องมาเป็นแม่ลูกกันแล้วทำไมลูกชายลูกพึงพอใจกับการทำตัวสกปรกเช่นนี้คะแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรลูกชายลูกต้องกลายเป็นคนแก่เพราะมีผีมาเข้าสิงจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมต้องมาเข้าสิงลูกชายลูกผีต้องการอะไรเมื่อเวลาเข้าสิงแล้วทำไมร่างกายลูกชายจึงกลายเป็นคนแก่หนังเหี่ยวสุดๆเมื่อตอนโดนคล้องพระปราบมาทำไมลูกชายจึงหนักมากแล้วเวลาโดนน้ำมนต์ทำไมถึงหนาวมากผีตนนี้ยอมออกจากร่างลูกชายลูกด้วยสาเหตุใดลูกชายลูกเป็นผีหรือเปล่าแต่เขาเป็นผีจริงบุพกรรมใดทำให้เขามาเป็นผีที่มีสภาพเช่นนี้คะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะก่อนลูกชายเกิดมีบุพนิมิตเป็นความฝันดังกล่าวแต่ดินแดนในฝันนั้นไม่มีจริงความจริงลูกชายลูกก่อนมาเกิดเขาเป็นภูมิเทวาชั้นล่างที่จะมาเป็นแม่ลูกกันเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันลูกชายลูกนะพึงพอใจในการทำตัวสกปรกเพราะเสพคุ้นกับลักษณะนี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดคือเป็นภูมิเทวาชั้นล่างแล้วตอนลูกยังเด็กๆ กับลูกไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลสั่งสอนอบรมเพราะต้องดิ้นรนทำมาหากินจะแก้ไขต้องให้เวลาอยู่กับเขาอย่างจริงจังสอนเขาในหลายเรื่องโดยต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆจึงจะปลูกฝังและแก้ไขได้จ้าลูกชายลูกทำไมได้โดนผีสิงแต่เป็นอาการของเด็กที่ง่วงสลึมสลือและขี้เกียจตื่นกอบกับทั้งน้าและแม่นะมีความเชื่อเรื่องสิงทรงๆมาก่อนใจจึงมักจะน้อมไปในทางนี้ทำให้เห็นคล้ายกับว่าลูกชายเป็นคนแก่คล้ายๆที่เห็นหมาถูกรุมเลยแล้วเข้าใจไปว่าน้องชายเป็นนักมวยแล้วตายบนเวทีมาเข้าสิงหมาเด็กนั้นไม่ค่อยชอบอาบน้ำอยู่แล้วพอโดนน้ำไม่ว่าน้ำอะไรมันก็หนาวอีกอย่างเด็กไม่ค่อยชอบแขวนพระมาตั้งแต่แรกจึงรู้สึกหนักแล้วก็ลำคาญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิ

0: ้สั่งสอนมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสักหนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า160รูปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกใบนี้ก็เป็นที่อาศัยชั่วคราวเป็นที่สร้างบารมีเท่านั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเรือนกายที่ให้ใจอาศัยอยู่ก็ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องผุพังกันไปแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษ

0: เขตบรมโพธิสัตว์ก็เป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อเรามีกายทิพย์แม้ณตรงนั้นก็ยังเป็นที่พักชั่วคราวยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่ที่สุดแห่งธรรมเป็นที่หลุดที่พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารแล้วตรงนั้นคือบ้านที่แท้จริงสำหรับข่าวแรกในวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมทั้งสิ้น165รูปประกอบด้วยพระสังฆาธิการจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน160รูปและจากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน5รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตลอดระยะเวลา7วันมีพระอาจารย์ได้มาถวายความรู้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิกรรมฐานการกำหนดนิมิตสติกับสบายสม่ำเสมอสังเกตรวมถึงเรื่องนิวรณ์อุปสรรควิธีแก้ไขทั้งนี้พระสังฆาธิการยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมของแต่ละรูปมีการพูดคุยเป็นกันเองหลายรูปมีประสบการณ์ที่ดีทั้งนี้พระสังฆาธิการที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ารู้สึกประทับใจสถานที่มีสัปปายะสะอาดสะดวกอาหารมีมากมายแต่เวลาฉันต้องระวังกลัวจะเกินพอดีเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีโครงการที่ทำครั้งนี้ถือว่าทำให้พระท่านได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาและได้เพิ่มเวลาพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้มีการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วได้บุญแก่ผู้ร่วมปฏิบัติผู้ถวายทานก็ได้บุญผู้ปฏิบัติก็ได้แนวทางแห่งธรรมได้ประสบการณ์และสภาวะธรรมที่ได้ทำจริงดังพุทธพจน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราดังนั้นความดีที่ได้ทำสัญญาอันเป็นเลิศอันเกิดเป็นทัศนานุตริยะแก่ตนเองและผู้ใกล้ชิดเป็นมงคลนิมิตแก่ชนทั้งหลายสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการเกิดขึ้นด้วยดำริอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยปฐมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มุ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเป็นพลังสนับสนุนการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศการเจริญสมาธิภาวนาถือเป็นหัวใจสำคัญของสมณะเพศเป็นรากฐานของการพัฒนากายวาจาและใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนำไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความผาสุกของสังคมโดยรวม
1: บางรูปบางท่านท่านอาจจะเคยปฏิบัติสายอื่นมาเช่นสายพุทโธหรือว่าสายพองยุบยุบหนอพองหนอมีการเดินจงกรมแต่พอมาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความเหมือนที่แตกต่างคือเข้ากันได้โยมแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายท่านก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสัมมาอรหังเท่านั้นคือรวมกันได้หมายความว่าท่านรูปที่ท่านถนัดในส่วนที่ท่านเคยปฏิบัติมาทางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ทำไปเพียงแต่ว่าเวลามาเข้ากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามกำหนดเวลาแล้วก็ทำตามที่คณะครูบาอาจารย์ท่านเป็นปฐมบทให้ส่วนรายละเอียดนี่คือแล้วแต่พระสงฆ์ท่านจะถนัดแบบไหนซึ่งก็ปรากฏว่าไปกันได้ด้วยดีก็ต้องนำไปต่อยอดอยู่แล้วโยมหลังจากทำวัดอะไรเนี่ยนะก็จะมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาให้นานขึ้นสัก30นาทีอะไรเงี้ยบางทีก็5นาที10นาทีก็ไปต่อยอดตรงนั้นได้ซึ่งก็คล้ายๆกันกิจวัตรที่วัดนี่ก็หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาวัดกวาดวิหารลานเจดีย์เพราะที่วัดมีลูกศิษย์เยอะอยู่เพราะมีโรงเรียนคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดเลยผลของโครงการเจริญสมาธิภาวนาของคณะครูบาอาจารย์วัดพระธรรมกายจากหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นการจันรงใจแล้วก็จุดประกายปัญญาหรือประเทืองปัญญาให้เกิดขึ้นกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นได้ให้มี

0: แรงมีไฟเพิ่มขึ้นเรียกว่าชาร์จแบตให้ท่านได้มีกำลังใจซึ่งบางรูปบางท่านก็มีอยู่แล้วแต่ให้มีเพิ่มยิ่งขึ้นไป
1: อาตมาภาพมาวันแรกก็นั่งได้ประมาณ10นาที15นาทีก็เกิดอาการเบื่อหน่ายพอนั่งไปปัจจุบันเนี่ยนั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าโล่งโปร่งเพราะรับบุญของบุญบารมีธรรมของหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโลที่อาตมาภาพเคยดูในรูปภาพตามบ้านต่างๆในเขตสุพรรณเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อสดเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมแล้วก็มาวิปัสสนานานั่งเจริญสติภาวนาครั้งนี้อาตมาภาพได้รับความแช่มชื้นอิ่มใจในบุญในการรับบุญครั้งนี้มากเพราะครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์แต่ละรูปท่านผ่านการฝึกอบรมจากวัดพระธรรมกายแล้วท่านก็มาเผยแพร่ให้ภิกษุที่จะเป็นฝ่ายปริยัติมากกว่านะส่วนมากจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิสวดมนต์สวดอยู่ก็จะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิยาวๆสัก15หรือ20หรือครึ่งชั่วโมงอาตมาภาพบวชมา26พรรษาเนี่ยนั่งสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งเต็มสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดเบื่อหน่ายอาการปวดเมื่อยโคบอะไรก็เบื่อหน่ายแล้วก็มาในครั้งเนี้ยจุดประสงค์อาตมาภาพก็จะเอาไปเผยแพร่ให้นักเรียนที่โรงเรียนที่อาตมาภาพสอนเป็นครูบาสอนศีลธรรม
2: อาการที่1ก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่นะปู่ท่านเกิดที่นี่แล้วแถมยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเกิดของท่านด้วยผสมกับคณะสงฆ์ร้อยกว่ารูปที่มาร่วมกันปฏิบัติมันเกิดพลังหลวงปู่ก็มีรูปปั้นอยู่เบื้องหน้าเราเบื้องล่างท่านก็มีอยู่รวมทั้งพลังพระสงฆ์ทั้งลอยกว่ารูปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคณะส่งที่ส่งมาจากวัดพระธรรมกายท่านมีภูมิรู้และบอกด้วยใจที่ท่านปฏิบัติมาโดยตรงไม่ใช่ทักทฤษฎีหรือภาคปริยัติเป็นภาคปฏิบัติที่ท่านทำมาแล้วมาแนะนำด้วยใจตอนที่หลวงพ่อให้อาวาสก็จะเต้งไปแต่ติดไปที่ท่านตอนที่ท่านให้โอวาทตอนที่เราปฏิบัติก็พร้อมไปด้วยความมาให้กำลังที่กำลังใจเป็นความประทับใจที่ท่านพูดตรงๆว่าการที่เราบวชเนี่ยมันมีบุญมีวาสนาที่เราเคยทำในอดีตปัจจุบันนี้เรามาสานต่อคุณธรรมความดีที่เรามีอยู่เดิมก็อาตมากับพระก็ตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แนะนำเช่นปริวาสบ้างอะไรบ้างก็ได้รู้เพียงงูปลาแต่สามารถปฏิบัติได้ถึงเอกคตาถึง3ครั้งนะก็เลยมีความมั่นใจประมาณ 2-3 พรรษาเท่านั้นแหละที่อาตมาเคยปฏิบัติได้แค่เอกคตาเท่านั้นเองยังไม่ถึงคุณธรรมอะไรเลยยังมีความสุขขนาดนี้อนาคตเราจะต้องทำให้มันยิ่งกว่านี้นะจะทำร้ายกว่านี้มันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมาภาพอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ย38พรรษาจ้ะ
3: ส่วนที่โรงเรียนไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนางนันทปภัทรบันติเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้มอบหมายให้นายปฏิวัติบคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายกุลวุฒิดอกเข็มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรประจำปี2568สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไซโยกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนบ้านห้วยกบได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนขนาดกลางหลังจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแคปวิชั่นและคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลให้การอบรมปฐมนิเทศคณะคุณครู

ื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมก่อนที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะได้รับมอบสื่อจากโครงการจำนวน49โรงเรียนและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมพร้อมสมุดบันทึกความดีสำหรับ V-Star จำนวน 6,700 กว่าเล่มเพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีและมีศีลธรรมให้กับประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศณศูนย์ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีทางโรงเรียนบ้านหนองนางามได้นำคณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบพร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยผ่านวิถีพุทธตลอดจนการพัฒนาจิตใจให้นักเรียนมีสมาธิและสติในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมภายในค่ายนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบนิ่งให้แก่จิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการนำหลักศีลธรรมพื้นฐานไปปรับใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนรวมถึงเรียนรู้โทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เยาวชนทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือสนุกสนานและตั้งใจลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนางามได้ขอบพระคุณคณะพระวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำข้อคิดและหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาพระมหาแสงชัยคุณัทโรได้บรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยโดยกัลยาณมิตรทัศนีมูรคิได้สอนทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับด้านวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เตรียมพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องและการรักษาใจให้ใสสว่างท่ามกลางภารกิจในทางโลกก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาเติมพลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในเมืองบอกโดนับเป็นภาพลักษณ์อันงดงามของการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชาวโลกอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์กิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจสันกัลยาณมิตรย่าสิรินและกัลยาณมิตรเอวาอัมเบรสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมคุณเอดิสแอริแบกหนึ่งในชาวท้องถิ่นที่มาร่วมนั่งสมาธิเป็นประจำที่วัดซึ่งเตรียมตัวเดินทางข้ามทวีปมาเข้าพิธีอุปสมบทที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของเหล่ายอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระธรรมวินัยส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมได้บรรยายธรรมะและให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระปลัดอนุชิตติควีโรเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดลำปางส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันครับขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

ามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่15212020087โดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

จจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของ

กลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟางพร้อมเราอยู่ในกลางของกลางฟางพร้อมกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ามิสุปันติปันโนเอมภะคะวันโตอะหะวะกะสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตเอมอุปปันคะนะมะกะรังกะโรมะ

สัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่า

ว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระเจดีย์ของพระองค์รอยพระบาทต้นโพหรือบริโภคเจดีย์หรืออุเทศการเจดีย์หรือสิบนิ้วพนมก้มกราบไปยังทิศทางนั้นย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือ

หม้อน้ำที่กว้างย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรพรรดิวีปคือโลกใบนี้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุภโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระอริย

บายบริยุคไขแล้วเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุคโตที่แท้จริงโลกวิทูรื้อแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณ

คนนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้ลุ่งแผ่กายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วคนทั้งหลายจะรู้ธรรมอย่างไรเป็นต้นว่าไปโปรดองคุลิมานเห็นว่าองคุลิมานฆ่าคนมา999คนจะฆ่าคนที่พันถ้าองคุลิมานและแม่ก็จะไปบอกองคุลิมานว่าบอกกับองคุลิมานว่าให้หนีไปพระเจ้าพิมพิสารกำลังยกทัพมาปราบองคุลิมานหน้ามืดแล้วไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็จะฆ่าแม่ซะเพื่อให้ได้ครบพันคนถ้าปล่อยให้องคุลิมานฆ่าแม่ก็จะเป็นอนันตริยกรรมองคุลิมานจะต้องเป็นอสีติมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่80องค์สุดท้ายองค์ที่80ถ้าองคุลิมานฆ่าแม่ทำอนันตริยกรรมแล้วก็จะไม่ครบพระอสีติมหาสาวกก็จะมีครบ80ก็เสด็จไปก่อนทีเดียวองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าแล้วไล่ฟันทีเดียวควบพระองค์ก็ปฏิหารไป1วาควบไป2วาไป4วา8วาวิ่งเข้าไปฟันควบไป16 32 64 108วาไปเรื่อยคันนี้องคุลิมานไม่ไหวเหนื่อยว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าโลกแล้วเขาได้เป็นเจ้าโลกก่อนเราเสร็จแล้วเปล่งอุทานว่าสมณยุทธสมณยุทธพระองค์ตรัสเป็นไนยว่าเราหยุดแล้วท่านไม่หยุดองคุลิมานมีบุญฟังธรรมพอเข้าใจก็ยอมจำนนแล้วฟังธรรมต่อปฏิบัติธรรมบวชในที่สุดสำเร็จเป็นพระอสีติมหาสาวกองค์ที่80สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส1,000 ปีณเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสสนครทางบันไดแก้วรวมตามเสด็จทรงธรรมบันไดเงินยวงมันเทวดาบันไดทองทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นองค์แสดงปฏิหารยมกปฏิหารเป็นและเป็นรัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์เทวดาพรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ที่พรหมสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นกันอย่างนั้นด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบเทวดาเต็มท้องฟ้าไปหมดมนุษย์ก็รออยู่ที่สังกัสสนครเห็นพุทธสิริเห็นฉัพพรรังสีเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการอย่างแจ่มแจ้งอย่างใกล้ชิดด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่

กันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากมายตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุศลนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนุรุทธาเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเสด็จออกหลีกเล่นอยู่เขาได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกนั้นแล้วได้ประคองอัญชลีอ้อนวอนว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเป็นนราผู้องอาจขอจงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ณควงไม้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นทรงรับคำแล้วเขาจึงได้ห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปพระองค์อยู่ตลอด7 วันดับไปเองด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นเป็นการตั้งเจตนาไว้ดีแล้วละกามมนุษย์ไปแล้วเข้าสู่วิมานวิมานอันกุศลเนรมิตแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28 ครั้งได้มองเห็นในที่โดยรอบตลอดโยชน์หนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นเขาย่อมรุ่งโรจน์กว่าเทวดาทั้งหลายได้เป็นจอมเทวดาครอบครองราชสมบัติในเทวโลก30 กับแรงใครดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการถวายประทีปกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าได้บรรลุทิพยจักษุในครั้งพุทธกาลนี้ย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปตลอด30,000 กับมีจิตผ่องใสไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4 วิโมกข์8 อภิญญา 6การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่18 กรกฎาคมพุทธศักราช2569แน่แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุง

พระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูนันดารุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาอมรเทวธรรมโมพระอาจารย์แนกมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์กรมิตรปิยพรพรมพักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันนำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกรมิตรอันนันอัศวาโภคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองพัชระสิโรจน์สุภสิทธิ์มั่นโนทิพย์นัทเรืองพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดีขิตกมิตรสุริพรชยาสุจลัดแลงครอบครัวโตกะเรือนเยเศษกมิตรสุริยะสุริสาสาดนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เจียงแท่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกรมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาวรุฒิวริษาพิดาราภิรัตกรมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งและน้องชาขาวกรมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครวมกมิตรสรันพันประพาบริมปัจจยาแม่สาศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุภีพงสุวรรณกมิตรศรีวรรณาลาหันติรานนท์ดร.สุภชัยศรีสุภอักษรคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรอักษรสิงห์คารวณิชกมิตรสมชายวงสมุทรกมิตรลิมสินหุยกมิตรประภัยแก้วสีงามพ่อกิตวันแม่มลิดาประเสริฐทรัพย์กมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้สีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัสันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่งกล่าวเรียนนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญบูชา

0: ินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อานมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยากายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตนรมมาโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาสจนทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทอญอาทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภควันตานธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโตอาวังกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเฮงกันนะครับกราบ

ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอ้างบารมีแก่กระหน้าอ่อนวัยอ้างบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบ

0: วิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

อภิชฌาพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยในมนุษย์โผล่ขึ้นมาในสันดานของบุคคลคนใดต้องคอยระวังโผล่ขึ้นมาแล้วไม่แกะออกให้มันสิงอยู่ไม่ได้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองครองธรรมตามมาถ้าโผล่ขึ้นก็ให้รีบเอาออกเสียอย่าให้นอนแรงอยู่ได้ถ้านอนอยู่ในใจแล้วก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวจะทำกิจการงานใดอภิชฌาเพ่งเมื่อไรถ้าเราสูงขึ้นก็จะได้สมบัติมากกว่ายศถาดีกว่าเขาพยาบาทเข้าแทรกแซงแล้วคอยป้องกันไว้ไม่ให้เขาสูงกว่าเราได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆในวงการภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันธรรมเหล่านี้โผล่เข้ามาได้อภิชฌาเพ่งเรารักษาศีลขอให้ดีกว่าเขาคนอื่นสู้ไม่ได้ถ้าคนไหนเหลื่อมล้ำดีกว่าเราเราออกความพยาบาทเข้าใส่หาอุบายให้ตกไปฝ่ายชั่วกว่าเราเสียคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมไม่แกะออกก็ตกอยู่ใต้อภิชฌา

พยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงธรรมไม่ได้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวง

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่า

0: ยเรื่องราวสุภาพโลกความสุภาพรวยเรื่องราวสุภาพโลกความสุภาพรวย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่าง

0: ด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอกราบเทพเท้านอบน้อมแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนอบน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่และมหาปุชนียาจารย์และเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านด้วยนะขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: รวยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ดูยูเลิฟมีบอก
1: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: ยอดรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ
3: โอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็โอ้ยฮัลโหลเลดี้แอนด์เจ็นเทิลแมนWelcome to Thailand. Come on, let them know.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการ

0: ก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่าคาถาอะไรดีนะ
0: คาถารวย
1: คาถารวยกันจ้า
0: 072Many Money Money Many Money Money Many Money Money
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา

0: วันนี้เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันจ้ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาสวนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ทำอย่างนี้เลยจ้า
1: ครับ
0: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงโหสุดยอดเลย
1: ครับ
0: เพลงคาถากันจ้า
1: ครับ
0: คาถาส่วนถีกันจ้า

0: เรารอมาทบทวนกันนะเจ้าว่าเวลามีอะไรมากระทบตาอะไรล่ะ
1: รูป
0: รูปอะไร
1: รูปรูปภาพรูปคนรูปคนสัตว์สิ่งของ
0: โอ้เก่งเนาะโอ้โหกระทบหูอ่ะ
1: เสียง
0: เสียงอะไร
1: เสียงคนสัตว์สิ่งของสารสัตว์ทั้งหลาย
0: ลิ้น
1: ลิ้นโอ้รสชาติของอร่อยอร่อยไม่อร่อยทั้งหลาย
0: โอ้โหกาย
1: สัมผัส
0: ฮะ
1: สัมผัสครับ
0: ไม่ใช่แก่แล้วไม่แก่นะ
1: ไม่ใช่สัมผัส
0: ไอ้ถูกป่ะ
1: รูปครับ
0: ใจอ
1: ารมณ
0: ์อะไรมากระทบใจแล้วเป็นไงกระเทือนไหม
1: กระเทือน
0: ถ้ากระเทือนแล้วใจเคลื่อนจากกลางไหม
1: เคลื่อน
0: เพราะฉะนั้นโคตรเนี่ยกระเทือนไหม
1: ไม่ควร
0: นี่สำคัญเนาะ
1: คร
0: ับ ตากระทบรูปใจก็ต้องอยู่ตรงกลาง
1: คร
0: ับ เสียงมากระทบหูใจก็ยังต้องอยู่ตรง

0: นี่อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องวัดส่วนตัวของเราจ๊ะไม่เกี่ยวกับใครถ้าใจยังหยุดนิ่งแน่นอยู่ก็โอเคถ้าเคลื่อนจากการก็โอแซดเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราควรจะโอเคหรือโอแซด
1: โอเค
0: เออนี่พอใจหยุดเดี๋ยวพุทธะก็เกิดถ้าใจเตลิดก็เกิดไม่ได
1: ้
0: จึงเอากิเลสมาใส่ในใจเราไว้เป็นเวลายาวนานเลยเนี่ยทำให้ใจเราวนเวียนอยู่กับโลภะโทสะโมหะหลุดโมหะก็ไปโลภะโทสะโมหะวนไปวนมาจ้ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลสที่ครอบงำอยู่ก็มีวิธีเดียว
1: ค
0: ือจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในจ้ะหรือพูดง่ายๆคือใจต้องหยุดนะพุทธะถึงจะเกิดหยุดเท่านั้นจึงจะหลุดจากกิเลสได้ใจจะหยุดได้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเริ่มจากเอาใจมาอยู่ก่อนนะอยู่หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดไปก่อนฝึกไปเรื่อยๆกระทั่งอยู่หยุดอยู่หยุดอยู่หยุดพอหยุดกายผู้รู้ก็ผุดขึ้นมาเลยเพราะกายผู้รู้เนี่ยรอคอยมานานเลยอยากจะผุดให้เราได้รู้เห็นให้รู้ยิ่งกว่านี้ก็ไปอีกเนี่ยแต่ว่าใจเราไม่ยอมหยุดในวันเวลาที่ผ่านมานี่จะหลุดเรื่อยๆถ้าหลุดเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหยุดก็รู้เรื่องอวิชชาเนี่ยทำให้วิ่งวุ่นออกไปเรื่อยเลยไปทางตาเนี่ยใจหลุดไปทั้งนั้นเนาะโอ้จมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปรับกิเลสกับทุกทิศทุกทางเลยดีไหมอย่างเงี้ย
1: ไม่
0: ดีนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวที่สว่างสวัยประเทศอินโดนีเซียจ้ะแสงแห่งธรรมณมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียกันจ้า
1: สาธุ
0: ตอนจากบุคคลในตำนานสู่ทะเลแห่งแสง

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุขันโทเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดพุทธจักรตา
1: สาธุ
0: โอ้โหเป็นเจ้าวาดเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าวาดพุทธจักรตาประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียโอ้โหชาววัดพุทธจักรตา

0: กับผมและทีมงานขออนุญาตนำเรื่องราวความสว่างสวัยแห่งพระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดณมหาเจดีย์บรมพุทโธดินแดนที่ใครๆก็ต้องร้องว้าวมารายงานให้หลวงพ่อได้รับทราบทุกความปลื้มปิติอย่างที่สุดครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับก่อนที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยจะฟื้นตื่นขึ้นมาสว่างสวยดังต้องมนต์สะกดก็ต้องย้อนไปเมื่อ500ปีก่อนมีคำพยากรณ์จารึกไว้ว่าจะมีผู้มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนนี
1: ้
0: ในปีพุทธศักราช2527นี่2527ได้จ้ะการเวลาผ่านมานี่นะถึง500ปีเมื่อถึงปีนั้นจริงๆก็มีพระภิกษุรูปงามรูปหนึ่งได้ปรากฏตัวนั่งสมาธิอย่างสง่างามท่ามกลางพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ในตำนานนี่พระภิกษุรูปนั้นก็เดินทางไปที่ดินแดนนั้นนะ

0: จัน
1: ครับใครก็ไม่รู้เนาะและในปีพุทธศักราช2549หลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้พวกผมทั้ง3รูปคือพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุคันโทและพระมหามนตรีจริตามันโตอีกท่านหนึ่งพระครูธีระยานวิเทศประดิษฐ์อรินทโยไปบุก

0: นี่จะอุทิศตนไปทำหน้าที่ที่อินโดนีเซียนี่จ้ะหลังจากพระพุทธศาสนาฟุ่มเฟือยมายาวนานนี่พอได้ผู้มีบุญบารมีสามรูปนี่ไปทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูกลับคืนมาเลยนี่จ้าเนี่ยนักรบกองทัพธรรมนี่นะหลังจากกับผมและทีมงานที่รับภารกิจจากหลวงพ่อเดี๋ยวคำว่าครับคำเดียวจบครบครอบจักรวาลโดยมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดหลวงพ่อว่าอย่างไรก็ว่าตามกันวิธีการก็ไปหาข้างหน้า
1: สาธุ
0: พร้อมเป็นมิตรเยียดสำหรับหลวงพ่อ
1: สาธุ
0: เสมอครับช่วงแรกที่มาอินโดชีวิตเหมือนออกไปประจนภัยเลยครับต้องไปขอนอนตามสมาคมของจีนที่มีทั้งศาลเจ้าและพุทธศาสนาอยู่ด้วยกันโอ้ขอก็พักอยู่ได้นานนับเดือนจนกระทั่งอานุภาพหลวงปู่ช่วยพลิกสถานการณ
1: ์
0: นี่เนาะโอ้โหไปนอนทั้งศาลเจ้าเมื่อเพื่อนสนิทของคุณฟัตมาซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอากุสปัจจุบันเป็นเจ้าภาพที่เข้มแข็งป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการโคม่าในจังหวัดนั้นก็ผมจึงขอบารมีจากเหรียญของหลวงปู่สวดทำน้ำพุทธมนต์ให้ดื่มเชื่อไหมครับ เชื่อไหม
1: เชื่อ
0: เพียงชั่วข้ามคืนเขาก็หายป่วยไปทิ้งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอเขาหายป่วยสิ่งแรกที่เขาทำคือมอบบ้านให้เลยที่ว่าอย่างนั้นซึ่งปัจจุบันก็ขยับขยายเป็นวัดพุทธจาการ์ตาครับโอ้โหนี่ถวายบ้านกันเลยนะบ้านแล้วเนี่ยดูสิบ้านหรือเปล่าเนี่ยดูนะ
1: โอ้บ้านใหญ่เลย
0: บ้านแล้วเนี่ย
1: บ้านใหญ่
0: แล้วพ่อครับถึงแม้ว่าคนที่นั่นจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแต่ถ้าว่าในห้องลึกของหัวใจกลับมีสายยาบางอย่างที่ผูกพันกับองค์หลวงพ่ออย่างเหนียวแน่นหลายต่อหลายคนเพียงแค่ได้สบสายตากับภาพถ่ายของหลวงพ่อก็แสงความเมตตาและความหล่อที่ลึกล้ำก็ทำลายทุกกำแพงแห่งความเชื่อไปอย่างราบคาบทิ้งความเชื่อดั้งเดิมมาสู่ความใช่ไม่ใช่คือพระพุทธศาสนาความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายได้ยากก็ถาโถมก็ใส่หัวใจพวกเขารู้สึกได้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีงามและปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอนมีเจ้าภาพท่านหนึ่งชื่อคุณอากุสเมื่อนึกถึงหรือกล่าวถึงหลวงพ่อครั้งในเขาจะน้ำตาไหลทุกครั้งเลยเพราะคราวหนึ่งลูกชายป่วยหนักเป็นโรคหัวใจรั่วได้นำภาพการป่วยของลูกชายถวายรายงานให้หลวงพ่อทราบนับจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า15ปีลูกชายเขาก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: ทั้งท่านที่โอกาสรอดชีวิตณตอนนั้นแทบเป็นศูนย
1: ์
0: ก็บุญเก่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยศรัทธารักหลวงพ่อแบบหดหัวใจเลยครับ
1: สาธุ
0: รักพ่อกอไก่ล้านตัว
1: โอ้โห

0: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นี่นอกจากจะเน้นด้วยการด้านการปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 100% เพราะฉะนั้นคืออดีตเมืองพุทธนะจ๊ะตามวิธีการทางพุทธศาสนาหรือการบวชสำเนรบาสิกาแก้วโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและการสอบวนเป็กซึ่งถอดแบบจากต้นแบบคือวัดธรรมกายมาทุกประการ
1: สาธุ
0: ส่งผลให้ในปัจจุบันมีกลุ่มกัลยาณมิตรชาวอินโดนีเซียที่เข้มแข็งทุกคนมีศูนย์รวมใจและหลักชัยที่ส่งพลังที่สุดคือหลวงพ่อครับ
1: สาธุ
0: จากกิจกรรมปล่อยโคม50ดวงแรกในปีพุทธศักราช2550มาจนถึงวันนี้งานวิสาขบูชาที่มหาเจดีย์บรมพุทโธกลายเป็นทะเลแห่งแสงที่สวยจนแทบลืมหายใจ อย่าลืมนะต้องหายใจแล้วพ่อครับเราจัดเต็มด้วยโคมมื่นกว่าดวงแถมมีดรอนบินวาดลวดลายพุทธประวัติบนฟ้ามีผู้มาร่วมงานนับหมื่นงานนี้ไวรัลไปทั่วโลกจนโซเชียลแทบแตกแย่งซีนทุกโซเชียลมีเดียเลย

พ่อครับการเดลิเวอร์งานระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริงในนั้นจะเป็นต้องมีอาสาสมัครช่วยจัดงานจำนวนมากเราไม่ได้ใช้วิธีเกณฑ์คนจากโรงเรียนหรือออกคำสั่งให้โรงงานไหนส่งตัวแทนมาตรงข้ามเราเปิดรับสมัครโดยระบบเปิดกว้างให้คนทั้งแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในงานนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดก็คือทันทีที่การประกาศรับสมัครเผยแพร่ออกไปผู้คนจากทุกทิศทางต่างหลั่งไหลเข้ามาสมัครไม่ขาดสายเลยไม่ว่าจะเป็นใครนับถือศาสนา

0: ศาสนาไหน
1: คร
0: ับ เนี่ยนับต่างศาสนากันทั้งนั้นนะพวกเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานครั้งนี
1: ้
0: นี่จ้ะจนถึงขนาดที่ต้องการต้องมีการสอบสัมภาษณ์และคัดตัวระดับนี้จ้ะประคัดกรองเพชรน้ำหนึ่งของผู้มีบุญตัวจริงงานนี้จึงไม่ใช่งานทั่วไปแต่มันได้กลายไปเป็นไฮไลท์แห่งชีวิตใครก็ตามที่ผ่านการคัดเลือกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือความภาคภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ไหนลองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยจ้ะ
2: มันคือความภาคภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้
0: โอ้พูดเก่งเนาะโอ้โหโอ้เสียงเดียวกันเลยจะเดินย่างกรายไปที่ไหนก็ดูเท่ระเบิดระเบ้อจนบางคนต้องเหลียวหลังมองด้วยความชื่นชมโอ้นี่เนาะภาพปล่อยโคมลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำหมาเจดีย์บรมพุทโธนี่จ้ะอาสาสมัครชาวอินโดนีเซียจากกรุงจาการ์ตาเกือบ 1,000 คนนี่เนาะมาเริ่มช่วยงานตลอด6วันเต็ม
1: โอ้
0: แม้งานจะเลิกดึกถึงตี3
1: คร
0: ับ ก็ยังช่วยกันเก็บงานจนแล้วเสร็จครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหนี่มันจะเกือบ 1,000 คนจริงๆเปล่าเนี่ยนับกลับไปกลับมาเนี่ยนะอาสาสมัครเป็นนักเรียนนักศึกษาจากจาการ์ตาเดินทางโดยรถบัสนานกว่า12ชั่วโมงคุณหมอจบใหม่10ท่านพยาบาล2ท่านช่างภาพ5ท่านนักบินโดรน2ท่านทีวีดีโอ5ท่านครับนี่ส่วนหนึ่งนะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเรามีสูตรลับฉบับหลวงพ่อครับนั่นคือก่อนจะไปรับบุญพระอาจารย์มีท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานคือการพาไปนั่งสมาธิครับพอใจสงบก็พบความสุขและสนุกกับการรับบุญถึงจะดึกแค่ไหนก็ alert เบิกบานไม่มีบ่นเลย
1: สาธุ
0: เพราะทุกคนอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้วางรากฐานไว้ให้ครับ
1: สาธ
0: ุคุณน่าอัศจรรย์นะตรงนี้หลวงพ่อครับยิ่งขึ้นก็ยิ่งอัศจรรย์ในวิชั่นที่เหนือชั้นของหลวงพ่อ
1: สาธุ
0: ในดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นทางศาสนาจ้ะฉันว่ากับมองทะลุไปถึงรากเหง้าดั้งเดิมของหัวใจมนุษย์ที่ต่างต้องการสันติสุขภายในทำให้กำแพงศาสนาละลายหายไปเลยเหลือแต่ความเป็นกัลยาณมิตรกอดคอกันสร้างสันติภาพแม้แต่ผู้นำประเทศก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานวิสาขบูชาเป็นอย่างมากในคืนวันวิสาขบูชาประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียได้พูดถึงการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาออกทีวีถ่ายทอดไปทั่วอินโดนีเซียทั้งยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติ
1: ครับ
0: นอกจากหยุดใจและยังหยุดนอกด้วยหยุดกันทั้งชาติเลยโดยปีนี้รองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคุณกิบรานราคาบูมิงให้เกียรติจุดโคมเอกและเป็นประธานในการปล่อยโคมลอยรองประธานาธิบดีนะจ๊ะรวมทั้งบางปีท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานด้วยครับนี่จ้ะ

นี่ถ้ารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติมาเป็นประธานจุดโคมอีกแล้วปล่อยโคมลอยด้วยครับสาธุจ้ากับผมและทีมงานกราบขอบคุณหลวงพ่อผู้ที่มีเมตตาสูงส่งและเป็นผู้ที่ทำให้พวกผมกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้มาร่วมสร้างตำนานความสว่างสวัยนี้ครับมันก็ไปถึงไม่นานนี่แหละแค่ตำเดี๋ยวเดียวแค่นี้เองตำเดี๋ยวเดียวก็สว่างแล้วนี่เนาะมันเร็วใช้เวลาไม่มากเนี่ยตำเดี๋ยวเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพตำเดี๋ยวเดียวนี้นะพิธีปล่อยโคมลอยที่บรมพุทโธปลื้มๆกันจ้า

เล็กๆแต่หัวใจนี่โอ้โหไม่เล็กนะเหมือนที่เราได้ทบทวนโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปนี่พื้นที่เล็กๆก็คือใจของเราเมื่อนั่งเกิดสมาธิ ใจอันมีความสุขก็ขยายใหญ่ทำให้หัวใจไม่เล็กในการเผยแผ่และขยายพระพุทธศาสนาขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกงั้นเดี๋ยวเราด้วยทุกวันนี้ที่เรารับรู้คือมันเกิดความวุ่นวายเนาะวุ่นวายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีสงครามก็ดีเศรษฐกิจก็ดีหรือการประสบเหตุอุทกภัยภัยต่างๆก็ดีมันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นทั้งอ่อนแอหรือบางคนก็เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจอันทั้งหมดทั้งมวลนี้ซึ่งโลกเรานั้นณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองในที่นี้ก็คือจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอบายมุขเนาะอีกซีกหนึ่งก็เป็นอบายมุขที่เกิดขึ้นส่วนอีกซีกหนึ่งก็คือธรรมะที่ประคองอยู่งั้นแบ่งกันอย่างครึ่งครึ่งนะเขาเรียกว่าถ้าให้เข้าใจก็คือมีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์สวรรค์ก็เป็นสวรรค์บนดินนรกก็เป็นบนนรกบนดินไม่ต้องไปพูดถึงใต้ดินหรือบนท้องฟ้านะเอาแค่บนพื้นโลกที่เรารับรู้เพราะว่าส่วนใหญ่บนโลกใบนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ว่าเป็นของยากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วเมื่อเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าร่างกายเรานี่จะครบ32หรือเปล่าหรือว่าเกิดมานี้เราจะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาตินั้นเราทำบุญทำบาปมาเยอะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือณปัจจุบันที่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ไม่พอเรายังโชคดีที่ได้พบเจอพระพุทธศาสนาแต่เราก็ต้องยังดำเนินชีวิตยังไงในการประคับประคองให้โลกเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนะก็เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความดีเนาะสร้างความดีแล้วก็เป็นการทำให้เกิดคุณค่าของชีวิตในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็โดยเพิ่มความที่ไม่มีความขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์ก็ดีแล้วก็บวกด้วยของกำลังใจและดวงปัญญานะในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นเมื่อไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเราก็ที่เรารู้โดยพื้นฐานก็จะมีอยู่3อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกโดยพื้นฐานที่เราต้องเจอคือไม่ว่าจะเป็นราคะราคะมีโทษน้อยนะมีโทษน้อยนะแต่มันคายเนี่ยพอมันจะคายออกเนี่ยมันช้านะสมมตินะถ้าว่าราคะเกิดในใจเนี่ยเพราะว่าเราเกิดว่าหลงรักแมวตัวหนึ่งนะแมวนี่ก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยโทษมันนิดเดียวนะแต่จะคลายความรู้สึกหรือความผูกพันที่จะหวยหานี่มันก็ใช้เวลานานโทสะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วคือเกิดขึ้นปุ๊บโดยที่ขาดสติทำอะไรโดยที่ไม่ได้นึกคิดแบบไม่มีสติแต่ว่าพอมันลงนี่มันก็ลงแป๊บเดียวโมหะอันนี้มีโทษมากแต่คลายช้านี่โทษมหาศาลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่กิ

เด็กเบื้องต้นแต่ถ้าที่เรารู้ว่าลูกพี่ใหญ่ของบรรดาเรากิเลสนั่นก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันทำโดยบทบังแค่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ปิดบังเราไม่ให้รู้ว่าในอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรทำความดีความไม่ดีอะไรไว้ก็นำมาแก้ไขในปัจจุบันนั่นก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากงั้นเมื่อเรารู้โทษโดยพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์ว่ากิเลส3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องเจอและจะทำยังไงให้มันรู้สึกคลายได้เนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักไว้คือพรหมวิหารระธรรม4นะซึ่งก่อนจะพรหมวิหารธรรม4นี้ก็เรามาฟังเพลงสบายๆก่อนนะ

ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงให้หลักนะบางอย่างบนโลกใบนี้เราจะใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดั่งใจทุกสิ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างนี้มันต้องค่อยๆเนาะเหมือนการปลูกต้นไม้นะโอ้เราลงเมล็ดพันธุ์แต่จะหวังให้พรุ่งนี้หรือวันรืนนี้มันโตขึ้นเร็วนี้มันก็ไม่ได้เนาะทุกอย่างก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆสะสมแต่ก็ต้องมีความสม่ำเสมอในสิ่งที่เราทำเหมือนสมาธิเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งจนเกินไปเพราะว่าถ้ารีบร้อนเร่งจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดโทสะเนาะโอ้ความโกรธความโมโหได้ง่ายงั้นพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นประเสริฐได้นะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็มีเมตตาเนาะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่เรานำไปใช้ได้ในปัจจุบันอันเมตตาเนี่ยเมตตาต่ออะไรความหมายเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนะมีความปรารถนาดีมีความปรารถนานี้มอบให้กับผู้อื่นรวมถึงมีเมตตาต่อสัตว์ความปรารถนาโดย

พื้นฐานไม่บวกความหลงคือไม่บวกกิเลสนั่นเองปรารถนาเขาให้ได้ดีอย่างเช่นอะไรเอ่ยเหมือนยินดีกับผู้เรียนหนังสือเก่งเนาะได้รางวัลที่หนึ่งของห้องก็อนุโมทนายินดีปรารถนาดีมีช่วยเหลือเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อการขาดเหลืออะไรบนโลกใบนี้ของยอดนักสร้างบารมีที่อยู่ร่วมกันในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆช่วยตามกำลังของเราอย่าเกินกำลังเนาะเขาเรียกว่าอย่าเกินกำลังถ้าเกินกำลังเดี๋ยวมันจะเกิดความไม่ปลื้มนะแต่ให้พอดีกับความปลื้มที่เราได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ ปรารถนาดีอย่างเช่นก่อนนอนก็แผ่เมตตาให้กับเราหมู่ญาติเราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และลาลับโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าใจนั้นเป็นกุศลใจเมื่อใจเป็นกุศลเนี่ยใจเนี่ยมันก็จะเห็นความเมตตาอันปรารถนาดีซึ่งไม่ได้ปนด้วยความหลงหรือกิเลสที่มาเจือปนได้เราต้องปรารถนาให้ทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาทุกคนให้สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในใจเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในครอบครัวก็ให้เบาบางลงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้ดีขึ้นพ้นทุกข์มีกรรมมากก็ให้เบาบางนะที่เบาบางอยู่แล้วก็ให้มีสุขนี่นะที่เหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำนี่นะไปเป็นกรุณาเนาะกรุณานี่คือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีความสงสารและเห็นใจผู้อื่นเมื่อประสบทุกข์เห็นใจผู้อื่นในที่นี้ก็คือเห็นใจจริงๆจากใจที่ออกมาจากข้างในนะไม่ใช่เห็นใจจริงๆที่หวังซึ่งผลประโยชน์แอบแฝงนะอันนี้จะไม่ใช่กรุณาแล้วนะนี่จะเป็นการแฝงด้วยผลประโยชน์แฝงด้วยกิเลสอันนี้ใจจะไม่บริสุทธิ์พออันนี้พอใจไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นเครื่องมือตกของธาตุของกิเลสที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีความปรารถนาที่แฝงด้วยกิเลสแฝงด้วยราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีสิ่งที่เราจะได้บุญอย่างเต็มที่นี้ก็อาจจะเบาบางลงแต่ถ้าใจเรานั้นฝึกอยู่เป็นประจำทำใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีความปรารถนาหรือความที่อยากจะช่วยทุกคนให้พ้นทุกข์เหมือนใครต้นแบบเราคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นทรงสร้างบารมีอย่างยาวนานผ่านช่วงเวลาแห่งทุกข์นะใช่ไหมช่วงเวลาแห่งทุกข์เมื่อเห็นแล้วว่าปรารถนาอยากให้ทุกคนนั้นพ้นทุกข์พ้นค้นพบความสุขที่แท้จริงนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานมาเป็นพระสัมมุติเจ้าพอได้ตรัสรู้ก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้เรานั้นพ้นทุกข์นะถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้เจอองค์พระสัมพุทธเจ้าตัวจริงๆตัวเป็นๆแต่เราก็ยังมีหลักคำสอนที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้พ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้แต่อย่างน้อยก็ให้ช่วยให้พ้นทุกข์ในใจทำให้ในการใช้ชีวิตนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยให้ใจเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งเขาบอกว่าพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่เล็กๆแต่เป็นที่หลบภัยที่ดีก็คือใจของเราหรือที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบอกคือศูนย์กลางกายฐานที่7นะในสภาวะที่เราเจอความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจก็ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเรื่องหนี้สินก็ดีรวมถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันของบนโลกใบนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีปรารถนาดีปรารถนาร้ายก็ดีหรือคำพูดต่างๆแต่ถ้าใจเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายเขาเรียกว่าที่หลบภัยที่ดีนั้นต่อให้สิ่งใดที่มากระทบเหล่านั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าใจเรานั้นก็จะไม่ออกนอกตัวหรือว่าไม่ไปรับรู้สิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นเจ็บนะใจเรานั้นเจ็บแต่ตรงกันข้ามคือจะทำให้เรานั้นผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่แข็งแรงเรียกว่ากายภาพทั้งภายในและภายนอกนี้เราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วเจออะไรเราก็จะแบบยิ้มสบายๆเนาะเหมือนเดี๋ยวมาฟังเพลงนั่ง

นั่งยิ้มยิ้มนะโอ้นั่งยิ้มยิ้มใจก็มีสุขไม่ว่าสภาวะบนโลกนี้หรือสภาวะที่เราเจอในปัจจุบันนี้เรามีสุขอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือศูนย์กลางกายของเรานั้นทุกวันก็ยิ้มได้อย่างมีสุขนะยังมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขเนี่ยใจมันก็จะ alert เบิกบานนะใจและเบิกบานมันก็จะขยายเขาเรียกว่าพื้นที่ในใจเนี่ยถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในการสร้างบารมีเนี่ยแต่เมื่อใจมันมีสุขเนี่ยนะ ก็ขยายใหญ่ไม่ว่าจะทำภารกิจหน้าที่อะไรใจก็จะขยายสู่เพื่อนมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันนะลูกหลวงพ่อเนี่ยนะใจขยายในที่นี้ก็คือการสร้างบารมีเพื่อเผยแผ่ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะให้ไปทั้งทั่วประเทศทั่วโลกเหมือนเมื่อตอนต้นที่เราได้ชมของประเทศอินโดนีเซียนะโอ้โหพอใจขยายอุปสรรคในชีวิตมันก็หรือว่าอุปสรรคทั้งความคิดในการที่จะลุยงานเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะมันจะว่ายังไงก็ว่าตามกันนะลุยไหนก็ลุยถึงด้วยกันอย่างนั้นข้อ3ก็คือมุทิตานะมุทิตานี่คือความปิติยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนะไม่อิจฉาหรืออริษยานะรวมชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น วันนี้ก็ถือว่าเป็นการยินดีความสำเร็จแล้วก็เป็นการให้เชิดชูสรรเสริญเนาะวันนี้วันอะไรเอ่ย วันนี้ที่เราร่วมพิธีกันคือวันมหารำลึกเนาะวันนี้เป็นวันมหารำลึกก็เป็นการยินดีแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านได้เสียสละนะถึงแม้ท่านจะลารับโลกนี้ไปแล้วหรือว่าแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายเดี๋ยวในเมื่อวันนี้เป็นวันมหารำลึกเนาะงั้นเดี๋ยวเรามานึกถึงเนาะนึกถึงวันมหารำลึกแต่ก่อนนึกถึงวันมหารำลึกเนี่ยยอดนักสร้างบารมีอย่างลูกหลวงพ่อนะหรืออย่างเราเนี่ยก็เรียกว่าต้องทำทั้งหยาบและละเอียดคู่กันไปถึงจะคุ้มนะอันเดียวนั้น

เรียกว่าทั้งหยาบทั้งละเอียดนะอย่างที่คุณยายบอกว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องสร้างบารมีคู่ควบคู่กันไปเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตหมายนะเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายนี่ก็เราก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคือถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยทางโลกเนี่ยอย่างน้อยตั้งสมาธิเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้วัน ให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ถ้าวันครึ่งแต่ถ้าวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าจะนั่งให้รวดเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำงานดูแลครอบครัวดูแลต่างๆแต่เวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่ปลอดโปร่งและเวลามงคลที่สุดก็คือช่วงเช้าเนาะเราตื่นมาในเช้าๆอากาศสดชื่นเนี่ยนะอย่างน้อยหลังทำวัดเช้าเสร็จก็ได้เนาะก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงเขาเรียกดึงดูดความเป็นสิริมงคลเติมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะอย่างถ้าเป็นที่วัดพระภิกษุตอนเช้าก็จะตื่นกันไปสวดมนต์เนาะสวดมนต์กันรวมตัวสวดมนต์บนอาคารแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันตอนเช้าแล้วก็ค่อยบิณฑบาตโปรดญาติโยมหรือว่ามาฉันภัตตาหารของเราพอถ้าระหว่างวันระหว่างวันก็แบ่งทีละ5นาที10นาทีก็ได้แต่ให้อย่างทำให้อย่างสม่ำเสมออย่าขาดเนาะเพราะว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าวเนาะหยุดกินข้าวไปวันหนึ่งนี่รู้สึกหิวจังเลยนะแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยขาดไปวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรที่รักษาใจเราไปเนาะขาดอะไรที่รักษาใจเราไปงั้นการทำทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำให้สม่ำเสมอแล้วเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราก็ต้องยินดีเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญเนาะอย่างของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นการทบทวนตึกระลึกนึกถึงบุญอยู่ตลอดถ้ามุทิตาสักการะอยู่ตลอดเนี่ยถ้าสิ้นปีที่เห็นได้ใช้ก็คือมุทิตาเนาะพระอาจารย์ตรัสรูปที่ท่านได้สละออกมาบวชอุทิศชีวิตไม่ว่าจะเป็น10พรรษาก็ดี20พรรษาก็ดี30 40ก็ดีในมุทิตาสักการะเป็นการยินดีในคุณงามความดีที่ท่านได้สะสมมานะแล้ววันนี้ก็เป็นวันมหารำลึกงั้นเดี๋ยวเรามาว่าวันมหารำลึกเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญที่เป็นการยกย่องเนาะแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีที่ถึงแม้จะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังมีคุณงามความดีให้เราได้อนุโมทนาบุญนะ

ถึงก็ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะถือว่ามันไปสุดท้ายเราก็ต้อง ประคองตัวเองนะทบทวนบุญข้อ4เนาะอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรความหมายของเบกขาคือความวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังทุกข์หรือพูดง่ายๆก็ให้เข้าใจคือเราไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังล้มจมอยู่กับความทุกข์หรือเรื่องราวในอดีตวางเฉยแต่ไม่ได้ปล่อยวางคือบางคนบอกว่าโอ้ฉันวางเฉยและอุเบกขาไม่ยุ่งแล้วแต่ใจนี้ยังจะอยากรู้หรือตามเรื่องราวต่างๆนี่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยวางนะแต่ถ้าวางเฉยจริงๆปล่อยวางจริงๆก็คือวางใจอยู่เป็นกลางเข้าใจความเป็นจริงบนโลกว่าอายุหรือเวลาของเรานั้นมันสั้นน้อยนิดเพราะทุกคนนั้นมีระเบิดเวลาที่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวมันอยู่ที่ว่าระเบิดเวลานั้นจะทำงานเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็ไม่สามารถบอกได้มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนว่าระเบิดเวลาจะหมดเมื่อไหร่แต่สิ่งที่

เราทำได้คือทำใจให้แข็งแรงคือพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ทำความรู้สึกทุกครั้งที่ปฏิบัติให้เหมือนเด็กเนาะเพราะเด็กนี่คือว่าไร้เพียงสามากไร้เพียงสามากเพราะว่าเขาใสของเขาเนาะความเป็นเด็กเราย้อนนึกตอนเป็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะใสเราก็คิดแบบเด็กๆไม่มีสิ่งอะไรมาเจือปนเวลานั่งปฏิบัติธรรมหรือเนี่ยจะเร็วแรงเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันนับถอยหลังมากขึ้นเรื่อยๆพอเวลาในการเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มีเรื่องราวที่รับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวหรือการทำมาหากินก็ตามจงแบบจนหลงลืมว่ามันยังมีพื้นที่เล็กๆที่ให้เราเป็นเด็กอยู่เสมอและเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คือใจของเราคือการทำสมาธิทำสมาธิแบบเด็กๆนะที่หลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิแบบเด็กให้ใสๆบริสุทธิ์ไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรนะแต่ถ้าทำสมาธิแบบผู้ใหญ่ดีนะโอ้โหเหนื่อยเนาะพอนั่งหลับตาทีความฟุ้งก็เกิดเนาะหลับตาทีก็มีความปวดความเมื่อยมาเข้ามาหาเนาะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแบบใสๆแบบเด็กๆนึกถึงตอนที่เรายังเด็กเนาะนั่งหลับตามีอะไรให้ดูก็ดูนะมีอะไรให้มองก็มองนะไม่ได้คิดตามอะไรอย่างนั้นเพราะเมื่ออยู่บนความพื้นฐานความเป็นจริงและความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะเพราะว่าชีวิต

ต้องไปเร่งไปรีบไปร้อนเนาะเหมือนการปลูกต้นไม้ที่บอกต้นค่อยๆไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ได้ตัดท้อกำลังใจของตัวเองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตึกระลึกที่หลวงพ่อบอกให้ตึกระลึกนึกถึงบุญนะนึกถึงบุญไม่ใช่ทวงบุญนะแต่ว่าเป็นการนึกถึงบุญที่เราได้สะสมมาเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวนะการเตรียมตัวเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าถ้าหลับไปแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยถ้าก่อนนอนเราได้แผ่เมตตาได้นึกถึงบุญเนี่ยอย่างน้อยก็สุคติเป็นที่ไปเนาะไม่ใช่ทุคตินะอย่างเงี้ยเตรียมตัวปลื้มนะปลื้มในบุญงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันสักหนึ่งบุญนะเมื่อเราเห็นแล้วรู้สึกโอ้ปลื้มจังเลยอย่างเงี้ย

ก็สาธุนะนึกถึงบุญบนดอยนะสมณเณรบวชเนี่ยนั้นสุดท้ายเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบนโลกใบนี้เราจะเอาไปได้ก็แค่บุญกับบาปก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะเอาบุญไปไหมหรือจะเอาบาปไปไหมนั้นพื้นที่เล็กๆที่ปลอดภัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือศูนย์กลางกายคือใจของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่หลบภัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมที่จะมาหลบภัยข้างในศูนย์กลางกายของเราหรือไม่หรือเราจะปล่อยให้ศูนย์กลางกายของเรานั้นเป็นที่หลบภัยล้างนั่นก็คือทั้งหมดก็คืออยู่ที่ตัวเราเมื่อเรามีที่หลบภัยตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็มันสะสมบุญนึกถึงปฏิบัติธรรมประคองใจรักษาใจอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายให้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้นึกถึงบุญแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาค่อยๆแก้ไปนั่งสมาธิก็นั่งดำเนินชีวิตในการใช้ปัญหาที่ต้องเจอก็ต้องแก้นะอย่าปล่อยผ่านค่อยๆทำไปแต่ทำไปด้วยใจที่ใสที่บริสุทธิ์ที่มีความสุขต่อให้ความทุกข์จะเข้ามาแต่ถ้าใจเรามีสุขเรามีหลักยึดคือหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเอามาใช้และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการสร้างบุญสร้างบารมีและใจก็จะพร้อมที่จะขยายใหญ่แผ่ไปสู่เพื่อนมนุษย์และก็เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพื้นที่เล็กๆแค่ไม่กี่ตารางเมตรที่นั่งลงหลับตาพบความสุขภายในสามารถขยายใหญ่ไปสู่ความสุขทั่วโลกได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะแล้วสุดท้ายนี้ด้วยบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ดีแล้วให้ดวงบุญชัดใสที่ศูนย์กลางกายให้มีตบะเดชะพระปัจจัยส่งผลดลบันดาลอวิบาทนาสารสมบัติดวงใจที่แข็งแรงปราบปลื้มปิติใจในการสร้างบุญสร้างบารมีมีทรัพย์สมบัติเอาไปสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่ต้องเหนื่อยในการตามหาทรัพย์อันหนึ่งเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้เข้าถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย

ดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวล

ทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอนะเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ

อย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนทุกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจ
จากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดให้กลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดหนึ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเรา
เป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกล็ดดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัสสนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังมีชาติสองยุตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิต

ความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสไอ้ตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา
ให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคาติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเวรกับ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตา

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: ทุกตัวเทิน
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเทิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

นให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

Brasil.

Yeah.

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

จ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า160รูปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่

0: Facebook บุญ News YouTube ช่องข่าวบุญ News พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกใบนี้ก็เป็นที่อาศัยชั่วคราวเป็นที่สร้างบารมีเท่านั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเรือนกายที่ให้ใจอาศัยอยู่ก็ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องผุพังกันไปแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็เป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อเรามีกายทิพย์แม้ณตรงนั้นก็ยังเป็นที่พักชั่วคราวยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นที่หลุดที่พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารแล้วตรงนั้นคือบ้านที่แท้จริงสำหรับข่าวแรกในวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมทั้งสิ้น165รูปประกอบด้วยพระสังฆาธิการจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน160รูปและจากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน5รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตลอดระยะเวลา7วันมีพระอาจารย์ได้มาถวายความรู้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิกรรมฐานการกำหนดนิมิตสติกับสบายสม่ำเสมอสังเกตรวมถึงเรื่องนิวรณ์อุปสรรควิธีแก้ไขทั้งนี้พระสังฆาธิการยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมของแต่ละรูปมีการพูดคุยเป็นกันเองหลายรูปมีประสบการณ์ที่ดีทั้งนี้พระสังฆาธิการที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ารู้สึกประทับใจสถานที่มีสัปปายะสะอาดสะดวกอาหารมีมากมายแต่เวลาฉันต้องระวังกลัวจะเกินพอดีเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีโครงการที่ทำครั้งนี้ถือว่าทำให้พระท่านได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาและได้เพิ่มเวลาพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้มีการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วได้บุญแก่ผู้ร่วมปฏิบัติผู้ถวายทานก็ได้บุญผู้ปฏิบัติก็ได้แนวทางแห่งธรรมได้ประสบการณ์และสภาวะธรรมที่ได้ทำจริงดังพุทธพจน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราดังนั้นความดีที่ได้ทำสัญญาอันเป็นเลิศอันเกิดเป็นทัศนานุตตริยะแก่ตนเองและผู้ใกล้ชิดเป็นมงคลนิมิตแก่ชนทั้งหลายสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการเกิดขึ้นด้วยดำริอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยปฐมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มุ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเป็นพลังสนับสนุนการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศการเจริญสมาธิภาวนาถือเป็นหัวใจสำคัญของสมณะเพศเป็นรากฐานของการพัฒนากายวาจาและใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนำไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความผาสุกของสังคมโดยรวม
1: บางรูปบางท่านอาจจะเคยปฏิบัติสายอื่นมาเช่นสายพุทโธหรือว่าสายพองยุบยุบหนอพองหนอมีการเดินจงกรมแต่พอมาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความเหมือนที่พิษแตกต่างคือเข้ากันได้โยมแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายท่านก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสัมมาอรหังเท่านั้นคือรวมกันได้หมายความว่าท่านรูปที่ท่านถนัดในส่วนที่ท่านเคยปฏิบัติมาทางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ทำไปเพียงแต่ว่าเวลามาเข้ากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามกำหนดเวลาแล้วก็ทำตามที่คณะครูบาอาจารย์ท่านเป็นปฐมบทให้ส่วนรายละเอียดนี่คือแล้วแต่พระสงฆ์ท่านจะถนัดแบบไหนซึ่งก็ปรากฏว่าไปกันได้ด้วยดีก็ต้องนำไปต่อยอดอยู่แล้วโยมหลังจากทำวัดอะไรเนี่ยนะก็จะมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาให้นานขึ้นสัก30นาทีอะไรเงี้ยบางทีก็5นาที10นาที

0: ก็ไปต่อยอดตรงนั้นได้ซึ่งก็คล้ายๆกันกิจวัตรที่วัดนี่ก็หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาวัดกวาดวิหารลานเจดีย์เพราะที่วัดมีลูกศิษย์เยอะอยู่เพราะมีโรงเรียนคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดเลยผลของโครงการเจริญสมาธิภาวนาของคณะครูบาอาจารย์วัดพระธรรมกายจากหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นการจันรงใจแล้วก็จุดประกายปัญญาหรือประเทืองปัญญาให้เกิดขึ้นกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นได้ให้มีแรงมีไฟเพิ่มขึ้นเรียกว่าชาร์จแบตให้ท่านได้มีกำลังใจซึ่งบางรูปบางท่านก็มีอยู่แล้วแต่ให้มีเพิ่มยิ่งขึ้นไป
1: อาตมาภาพมาวันแรกก็นั่งได้ประมาณ10นาที15นาทีก็เกิดอาการเบื่อหน่ายพอนั่งไปปัจจุบันเนี่ยนั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าโล่งโปร่งพอรับบุญของบุญบารมีธรรมของหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโลที่อาตมาภาพเคยดูในรูปภาพตามบ้านต่างๆในเขตสุพรรณเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อสดเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมแล้วก็มาวิปัสสนานานั่งเจริญสติภาวนาครั้งนี้อาตมาภาพได้รับความแช่มชื้นอิ่มใจในบุญในการรับบุญครั้งนี้มากเพราะครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์แต่ละรูปท่านผ่านการฝึกอบรมจากวัดพระธรรมกายและท่านก็มาเผยแพร่ให้ภิกษุที่จะเป็นฝ่ายปริยัติมากกว่านะส่วนมากจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิสวดมนต์สวดอยู่ก็จะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิยาวๆสัก15หรือ20หรือครึ่งชั่วโมงอาตมาภาพบวชมา26พรรษาเนี่ยนั่งสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งเต็มสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดเบื่อหน่ายอาการปวดเมื่อยครบอะไรก็เบื่อหน่ายแล้วก็มาในครั้งนี้จุดประสงค์อาตมาภาพก็จะเอาไปเผยแพร่ให้นักเรียนที่โรงเรียนที่อาตมาภาพสอนเป็นครูพระสอนศีลธรรม
2: ประการที่1ก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่นะปู่ท่านเกิดที่นี่แล้วแถมยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเกิดของท่านด้วยผสมกับคณะสงฆ์ร้อยกว่ารูปที่มาร่วมกันปฏิบัติมันเกิดพลังหลวงปู่ก็มีรูปปั้นอยู่เบื้องหน้าเราเบื้องล่างท่านก็มีอยู่รวมทั้งพลังพระสงฆ์ทั้งร้อยกว่ารูปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่ส่งมาจากวัดพระธรรมกายท่านมีภูมิรู้และบอกด้วยใจที่ท่านปฏิบัติมาโดยตรงไม่ใช่ทักทฤษฎีหรือภาคปริยัติเป็นภาคปฏิบัติที่ท่านทำมาแล้วมาแนะนำด้วยใจตอนที่หลวงพ่อให้อาวาสก็จะเต้งไปแต่ติดไปที่ท่านตอนที่ท่านให้โอวาทตอนที่เราปฏิบัติก็พร้อมไปด้วยความมาให้กำลังที่กำลังใจเป็นความประทับใจที่ท่านพูดตรงๆว่าการที่เราบวชเนี่ยมันมีบุญมีวาสนาที่เราเคยทำในอดีตปัจจุบันนี้เรามาสานต่อคุณธรรมความดีที่เรามีอยู่เดิมก็อาตมากับภาพก็ตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แนะนำเช่นปริวัติบ้างอะไรบ้างก็ได้รู้เพียงงูปลาแต่สามารถปฏิบัติได้ถึงเอกคตาถึง3ครั้งนะก็เลยมีความมั่นใจประมาณ2 3พรรษาเท่านั้นแหละที่อาตมาเคยปฏิบัติได้แค่เอกคตาเท่านั้นเองยังไม่ถึงคุณธรรมอะไรเลยยังมีความสุขขนาดนี้อนาคตเราจะต้องทำให้มันยิ่งกว่านี้นะจะทำได้กว่านี้มันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ธรรมภาพอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ย38พรรษาจ้ะ
3: ส่วนที่โรงเรียนไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนางนันทประพัฒน์บันติเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้มอบหมายให้นายปฏิวัติบคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายกุลวุฒิดอกเข็มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปี2561

8สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไซโยกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนบ้านห้วยกบได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนขนาดกลางหลังจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์หนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแคปวิชั่นและคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลให้การอบรมปฐมนิเทศคณะคุณครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมก่อนที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะได้รับมอบสื่อจากโครงการจำนวน49โรงเรียนและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมพร้อมสมุดบันทึกความดีสำหรับวีสตาร์จำนวน 6,700 กว่าเล่มเพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีและมีศีลธรรมให้กับประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศณศูนย์ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีทางโรงเรียนบ้านหนองนางามได้นำคณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบพร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยผ่านวิถีพุทธตลอดจนการพัฒนาจิตใจให้นักเรียนมีสมาธิและสติในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมภายในค่ายนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบนิ่งให้แก่จิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการนำหลักศีลธรรมพื้นฐานไปปรับใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนรวมถึงเรียนรู้โทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เยาวชนทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือสนุกสนานและตั้งใจลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนางามได้ขอบพระคุณคณะพระวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำข้อคิดและหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาพระมหาแสงชัยคุณัทโรได้บรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยโดยกัลยาณมิตรทัศนีมูรคิได้สอนทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับด้านวัดพระธรรมกาย

มอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เตรียมพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องและการรักษาใจให้ใสสว่างท่ามกลางภารกิจในทางโลกก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาเติมพลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในเมืองบอกโดนับเป็นภาพลักษณ์อันงดงามของการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชาวโลกอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัด กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์กิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจสันกัลยาณมิตรย่าสิรินและกัลยาณมิตรเอวาอามเบรสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมคุณเอดิสแอริแบกหนึ่งในชาวท้องถิ่นที่มาร่วมนั่งสมาธิเป็นประจำที่วัดซึ่งเตรียมตัวเดินทางข้ามทวีปมาเข้าพิธีอุปสมบทที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของเหล่ายอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระธรรมวินัยส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมได้บรรยายธรรมะและให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระปลัดอนุชิตติควีโรเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดลำปางส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพุทนอร์ทไรเวสฟาเลนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันครับขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธ
ที่29กรกฎาคม

พุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกาย

เป็นเพียงเสบียงในการสร้างบารมีและก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ได้ส่วนอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยอำนวยผลให้ได้รูปสมบัติโภคสมบัติคุณสมบัติตลอดจนสวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติในภพภูมิที่ได้ไปบังเกิดเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญและก็แนะนำให้สั่งสมเอาไว้เพราะอริยทรัพย์คือบุญนี้จะเป็นสหายหรือมิตรแท้ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวซึ่งอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นมีวาระพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ในขุทกนิกายชาดกว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางไฟนะไม่อิ่มด้วยเชื้อพระราชาก็ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติคนพาลไม่อิ่มด้วยบาปหญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างคือเมถุนธรรมเครื่องประดับแล้วก็การคลอดบุตรพราหมณ์ไม่อิ่มด้วยมนต์ผู้ได้ฌานไม่อิ่มด้วยวิหารสมาบัติคือการเข้าฌานพระเสกะไม่อิ่มด้วยการสละออกในการให้ทานผู้มักน้อยไม่อิ่มด้วยทุดงคุณผู้เริ่มทำความเพียรไม่อิ่มด้วยการปรารภความเพียรผู้แสดงธรรมคือนักเทศไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมผู้กล้าหาญไม่อิ่มด้วยบริษัทผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากพระสงฆ์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมบริษัท4ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะมีสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อมากมายคือจะเติมเท่าไรมันก็ไม่เต็มมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นอุทเทศในเบื้องต้นของบางอย่างแม้ไม่เคยอิ่มแต่ก็ไม่เป็นโทษแล้วก็นำแต่ความสุขสวัสดีมาให้แต่ความไม่อิ่มได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่เข้ามาครอบงำจิตใจนับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งสนองยิ่งนำพาใจให้ตกต่ำมีประเด็นสำคัญอยู่สองบทที่หลวงพ่ออยากจะยกมาอธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันตรงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากประสงค์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานความเป็นทายกหมายถึงผู้ให้จะบังเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นใจที่งดงามมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในโลกนี้โลกหน้าว่ามีจริงรู้ว่าทานที่บริจาคด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอเลิศนั้นจะกลาย

ไปเป็นผังรวยถาวรข้ามชาติแล้วก็ทุกภพทุกชาติให้กับตนเองจึงมุ่งมั่นสั่งสมบุญด้วยการบริจาคอยู่เป็นนิดให้แล้วก็อยากให้อีกเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในการทำทานเหมือนพระปิลินทวัชเถระที่ท่านได้ทำบุญโดยการถวายทายธรรมมากมายกับภิกษุสงฆ์100,000รูปมีพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งหลายทุกภพทุกชาติในภพชาตินี้พอออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและก็นิพพานสมบัติเรามาฟังกันนะจ๊ะว่าท่านได้ถวายเครื่องทายธรรมอะไรเอาไว้บ้างและอานิสงส์นั้นมีผลเป็นอย่างไรเมื่อพระเถระได้เห็นกรรมดีที่ทำเอาไว้ในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าว่าท่านได้ถวายฉัตรแก่พระสุคตเจ้าและหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดจึงได้รับอานิสงส์8ประการคือท่านไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและธุลีก็ไม่แปดเปื้อนผิวกายของท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีเสนียดจันไรใดๆมาใกล้มหาชนต่างก็เคารพยำเกรงท่านท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดนุ่มนวลเป็นผู้มีใจใหญ่เมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชาติ100,000คันประกอบไปด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ทรงไว้เหนือศีรษะของท่านตลอดเวลาเพราะผลแห่งกรรมที่ได้ถวายร่มฉัตรเป็นสังฆทานท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน100,000ตำรับทำให้ได้เสวยอานิสงส์8ประการคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสปราศจากธุลีมีรัศมีออกจากกายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพกายของท่านละเอียดอ่อนมีสัมผัสที่นุ่มนวลมากเมื่อท่านเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็มีผ้าทิพย์อันงดงามสวมใส่สรีระของท่านตลอดเวลาเมื่อท่านออกบวชก็มีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าไตรจีวรนะจ๊ะท่านได้ถวายบาตรแด่ภิกษุสงฆ์100,000รูปเกิดกี่ภพกี่ชาติทำให้ท่านได้บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทำโดยทับทิมเป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนสะดวกสบายเป็นปกติไม่เคยลำบากด้วยสิ่งเหล่านี้เลยโภคสมบัติของท่านน่ะไม่เคยพินาศด้วยภัยใดๆท่านได้ถวายมีดโกนที่ทำอย่างประณีตสวยงามจึงเป็นผู้แกล้าต่อบริษัททุกหมู่เหล่าเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความเพียรไม่ลดละได้ญาณอันสุขุมเป็นเครื่องตัดกิเลสอาสวะท่านได้ถวายพระชนิดดีไม่ต้องรับหลายครั้งเพราะรับเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ดินนานทำให้ได้อานิสงส์

ือเป็นผู้มีขันติธรรมประจำใจมีปัญญาคมกล้าเป็นผู้มีมิตรสหายมากอานิสงส์ที่ได้ถวายเข็มทำให้เป็นผู้ที่มหาชนนอบน้อมเป็นผู้มีรูปงามมีโภคสมบัติมากมีปัญญาเฉียบแหลมท่านสามารถพิจารณาเห็นหัวข้อธรรมลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะพระเถระได้ถวายมีดตัดเล็บทำให้ได้ฆ่าทาสบริวารหญิงชายสัตว์ที่เป็นพาหนะคนฟ้อนลำจ้างตัดผมและพ่อครัวทำอาหารมากมายการได้ถวายพัดทำให้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปความเร่าร้อนในใจก็ไม่มีแก่ท่านในที่สุดภพชาตินี้ทำให้ท่านดับไฟคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิและไฟกิเลสทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงพระเถระเคยถวายภาชนะใส่น้ำมันทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามมีใจเบิกบานไม่เคยหดหู่ใจไม่เคยฟุ้งซ่านท่านได้รับการอารักขาทั้งจากมนุษย์และเทวดามาโดยตลอดการที่ท่านได้ถวายกล่องเข็มทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจจะเดินยืนนั่งหรือนอนก็มีความสุขท่านได้ถวายผ้าอังสะทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจอานิสงส์การถวายประคตเอวทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอุปกิเลสเป็นผู้มีความชำนาญในสมาธิหมู่คณะท่านไม่เคยแตกแยกและท่านก็เป็นทูตสมานไมตรีที่ดีเยี่ยมและมีถ้อยคำที่ทำให้มหาชนเชื่อถือไว้วางใจมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้มีสติตั้งมั่นท่านไม่เคยมีความสะดุ้งหวาดกลัวภัยใดๆแม้เพียงนิดเดียวอานิสงส์นี้เนี่ยได้ติดตามท่านไปทั้งที่ไปบังเกิดในเทวโลกและในมนุษยโลกการถวายเชิงรองบาปจึงทำให้ท่านเป็นผู้ทรงจำคำสอนของครูบาอาจารย์แตกฉานทั้งคดีโลกและคดีธรรมธรรมที่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจำไว้ไม่ลืมเลือนธรรมอันใดที่ท่านวินิจฉัยก็แจ่มแจ้งเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเองอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายภาชนะจานชามและเครื่องบริโภคทำให้ได้เสวยอานิสงส์สามอย่างคือท่านได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผลึกและภาชนะแก้วทับทิมภรรยาข้าทาสชายหญิงพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าต่างก็อยู่ในโอวาทและท่านก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ตลอดเวลาความรู้หรือมนต์บทต่างๆที่ท่านเคยร่ำเรียนมาเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถนำออกใช้ได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็เป็นอานิสงส์ใหญ่ที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระผู้มีอิ่มด้วยการให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์มีอิ่มด้วยการบริจาคทานในรูปแบบต่างๆ

ต้องถือว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญไม่มองข้ามบุญเล็กบุญน้อยอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วน่ะท่านก็ทำโดยไม่ลังเลสงสัยแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานักสร้างบารมีทุกคนในที่สุดนี้น่ะหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ฉัตรทันตชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างฉัตรทันในห่วงเวลานับแสนกับแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อทำความดีสั่งสมพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับแค่อดีตชาติที่ทรงเล่าเป็นชาดกก็ไม่น้อยกว่า500พระชาติแล้วแต่ละชาติของมหาบุรุษผู้เป็นหนึ่งในโลกพระองค์นี้ย่อมมีชีวิตอื่นเกี่ยวข้องพ้องผ่านด้วยไม่น้อยเช่นกันในวันหนึ่งเมื่อภิกษุณีเข้าฟังพระธรรมเทศนาณพระเชตวันมหาวิหารยังมีภิกษุณีวัยดรุณรุ่นสาวรูปหนึ่งเกิดความสงสัยถึงเรื่องอดีตชาติของตน
1: จะมีชาติใดบ้างหนอที่เราเคยได้รับใช้เป็นบาทบริจาริกาของพระพุทธองค์และหากเคยมีบุญได้รับใช้เหตุเกิดและดับลงจะเป็นเช่นไรหนอ
0: เมื่อจิตตั้งในกุศลดังนั้นสมาธิก็รวมนิ่งใสสว่างอยู่กลางกายบังเกิดเป็นนิมิตพิสดารไปสู่ภพภูมิแต่อดีตชาติตามเพลงบุญแห่งเธอในบัดนั้น
1: ด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นภพภูมิชาติก่อนๆด้วยเถิด

0: ชั่วครู่ยามหนึ่งเหล่าภิกษุสามเณรและภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นเป็นการผิดวิสัยเกิดแก่ภิกษุณีรูปนั้นเธออิ่มเอมแย้มยิ้มอยู่ในความสุข
1: เราเคยเป็นบาทบริจาริกาในพระองค์จริงๆด้วยดีจังเลย
0: ความยินดีเกิดขึ้นได้ไม่นานสักพักเสียงหฤหรรษ์ก็ขาดห้วงไปกลายเป็นสั่นเครือคล้ายรันทดเกินประมาณ
1: ไม่นะไม่จริงเราก่อกรรมต่อสมเด็จได้ยังงี้เชียวเหรอไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่น่าเลย
0: สิ่งที่เหล่าภิกษุภิกษุณีประหลาดแก่สายตาก่อนที่ภิกษุณีสาวผู้นี้จะคืนสมาธิสู่ภาวะปกติก็คือกิริยาโศกเศร้าและน้ำตารินไหลไม่ขาดสาย
1: ทำไมเราถึงทำเช่นนั้นได้นะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยจริง
0: ๆเมื่อเหล่าสงฆ์สาวกกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเหตุในอดีตชาติครั้งนั้นพระผู้พิชิตมารก็ระลึกเหตุการณ์นั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสฉัฏฐทันตชาดกขึ้นในป่าใหญ่ใกล้บรรพตการครั้งนั้นยังมีพญาคชสารร่างกายสูงใหญ่เล็บเท้าแดงและมีงาคู่ยาวมีประกายฉับพันรังสีสวยงามอาศัยอยู่พญาช้างนี้นามว่าพญาฉัฏฐทันพญาช้างปกครองช้างบริวารโขลงใหญ่หากินอยู่ในเขตป่ารังอันบริบูรณ์อย่างมีความสุขมาช้านาน
2: ช้างทั้งหลายจงฟังข้าวันนี้เราจะพาพวกเจ้าทั้งหลายไปหากินในที่แห่งใหม่ให้ทุกตัวรักษาวินัยไว้ให้ดีทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าทั้งหลาย
0: พญาช้างมีภรรยาเป็นนางพญาช้างสองพี่น้องชื่อมหาสุภัทธาผิวกายชมพูและจุลสุภัทธาผิวกายเหลืองทั้งสองช่วยกันปรนนิบัติมิได้อนาถรร้อนใจกันตลอดมา
3: วันนี้พญาฉันทาทันนำโขลงลงสระบัวด้วยค่ะพี่น้องอยากได้บัวดอกโตๆสักดอกหนึ่งเรารีบตามท่านไปเถอะนะจ๊ะพี่
4: เจ้านี่ชอบดอกไม้จริงๆเลยนะไปก็ได้จ้ะไปเรารีบไปกันเถอะ
0: ครั้นพญาช้างขึ้นจากสระแล้วก็ให้ภรรยาทั้งสองลงไปอาบพญาฉัฏฐทันเห็นบัวงามดอกใหญ่ก็ใช้งวงดึงขึ้นมานางจุลสุภัทธาผู้น้องอยู่ใกล้ก็ยินดีคิดว่าจะประทานให
1: ้อุ๊ยตายท่านพี่ต้องมอบดอกบัวนี้ให้เราแน่ๆเลย
0: แต่แล้วสวามีกลับเรียกให้นางช้างผู้พี่มารับแทนความสุขของนางช้างมหาสุภัทธาจึงอยู่บนความไม่พอใจของภรรยาผู้เป็นน้องสาวโดยไม่รู้ตัว
1: ดีใจจริงๆเลยอ่ะดูสิดอกบัวเนี่ยช่างสวยจริงๆเลยพอนำมาทัดไว้ข้างหูก็ยิ่งสวยงามท่านพี่เนี่ยก็ใจดีจริงๆเลยนะ
3: อะไรกันเนี่ยฉันก็อยากได้ดอกบัวดอกนั้นเหมือนกันน่ะแต่ทำไมท่านพี่ถึงมอบให้แต่พี่ช้างมหาสุภัทธาด้วย
0: วันคืนผ่านไปในป่ารังอันเคยเสวยสุขก็อบอวลด้วยไอความทุกข์ความริษยาอาฆาต
3: เฮ้ยรักกันเข้าไปคอยดูเถอะว่าจะรักกันแค่ไหนสักวันเราจะต้องทำให้พญาช้างเสียใจที่ทำกับเราอย่างนี้แน่ๆ
0: เคราะห์ซ้ำกรรมบันดาลอีกคราวหนึ่งเมื่อพญาช้างมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกไม้บานเต็มสะพรั่ง

0: จึงปรารถนาจะให้ดอกไม้นั้นแก่ภรรยาของเขาทั้งสอง
1: พวกเธอคอยรับเอาดอกไม้นี้ไว้ประดับกายเถิดเอาล่ะคอยรับนะ
0: พญาช้างว่าแล้วก็เข้ากระแทกลำต้นให้ดอกร่วงลงมาตามวิสัยกฎสาร
2: อุ๊ยมาแล้วมาแล้วลมพัดมาทางเรานี่นาดอกไม้สวยๆจ๋าปลิวมาทางนี้เลยจ้า
0: แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อดอกไม้บานที่สวยงามนั้นลอยลมไปประดับกายช้างมหาสุภัทธาเกิดด้วยลมที่พัดแรงจนเกินไปทำให้กิ่งไม้ผุที่มีรังมดดำร่วงลงมาใส่ศีรษะของช้างจุลสุภัทธาเต็มเป่า
3: ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยอ่ะน้องจุลสุภัทธาดูสิดอกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดมดกัดช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เหตุการณ์นี้เพิ่มแรงอาฆาตให้จุลสุภัทธาผูกพยาบาทพญาช้างฉัตรทันเต็มดวงจิต
2: เฮ้ยคอยดูเถอะฉันจะต้องทำให้ท่านเสียใจให้ได้ที่ทำกับฉันอย่างนี
0: ้เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งพญาช้างได้พาภรรยาทั้งสองไปทำอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้ากลางป่านั้น
1: ไปสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเถิดแรงบุญนี้จะส่งผลให้แรงอธิษฐานของเธอเป็นจริงได้ไปเถิดจ้ะ
3: ดีจ้ะพี่น้องจะอธิษฐานให้พี่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะไปกันเถิดน้องจุลสุภัทธา
2: จ้ะน้องก็จะอธิษฐานเหมือนกันหวังว่าแรงบุญครั้งนี้จะช่วยให้เราได้แก้แค้นพญาช้างดีด้วยเถอะ
0: จุลสุภัทธาเก็บดอกไม้จัดช่อสวยงามเข้าสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอกุศลจิตคิดแค้น
2: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้เมื่อข้าพเจ้าตายไปขอให้ได้เกิดในเสวตฉัตรราชามีอำนาจบารมีกำจัดพญาฉัตรทันสามีผู้ลำเอียงนี้ด้วยเถิด
0: นับแต่นั้นจุลสุภัทธาก็ไม่ได้ดื่มน้ำกินอาหารแม้แต่คำเดียวไม่นานต่อมาก็ขาดใจตายไปด้วยดวงจิตข้างแค้นแรงอธิษฐานผนวกด้วยกระแสกรรมอันรุนแรงนั้นส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในทันที
2: ชาตินี้ความรักเราไม่สมหวังไม่เคยได้รับความรักจากสามีเลยเกิดใหม่ชาติหน้าเราจะทำให้ท่านต้องเสียใจมากกว่าเราท่านพญาช้างฉัตรทัน
0: ช้างจุลสุภัทธาได้เกิดใหม่ในสเวตฉัตรมหาราชแห่งแคว้นมัทธรัฐนางมีสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่แรกรุ่นดรุณวัยจนเจริญวัยสมควรแก่การวิวาหมงคลพระราชบิดาก็ถวายให้เป็นอัครมเหสีแก่มหาราชาแห่งกาสิกรัฐผู้เปี่ยมบารมีและสิ่งที่พิเศษที่ติดตัวนางมาก็คือญาณวิเศษสามารถระลึกชาติได
2: ้ฮึเรายังไม่ลืมความแค้นที่มีต่อท่านหรอกนะท่านพญาช้างฉัตรทัน
0: พระราชบิดาถวายบุตรสาวของเขาให้กับพระเจ้าพรหมทัตผู้สูงวัยแห่งพาราณสีเมื่อบุรุษสูงวัยได้คู่เคียงเป็นสาวรุ่นอันมากด้วยความงามและพลังแห่งอัตถีเช่นนี้ก็ลุ่มหลงจนลืมองค
2: ์เสด็จพี่เพคะน้องตั้งครรภ์แล้วเพคะท่านพี่ดีพระทัยไหมเพคะ
4: โอ้จริงเหรอดีใจมากเลยจ้ะเทวีคนดีของพี่ต่อไปเนี้ยต้องบำรุงครรภ์ให้ดีนะจ๊ะน้องอยากได้อะไรอ่ะขอให้บอกพี่เถอะพี่จะหามาให้ทุกสิ่ง
0: พระเจ้าพรหมทัตทรง

0: ตามใจพระมเหสีทุกอย่างกระทั่งสิ่งยากที่สุดสิ่งหนึ่ง
1: พี่จ๊ะน้องอยากได้งาช้างอัญทรัศมี6ประการเพคะช้างนี้อยู่ทิศอุดรของหิมพานต์จ้า
2: เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะแม้สิ่งนี้จะอยู่นอกเขต300โยชน์ของกาสีแห่งเราพี่ก็จะจัดการให้
0: พระนางจุลสุภัทธาในชาติภพใหม่ยังระลึกรู้ถึงคู่กรรมของพญาชัฏฐัน
1: พรานคนเดียวที่จะฆ่าช้างสำคัญนี้ได้ชื่อโสนุดรเป็นบิดาของเหล่าพรานช้างเพคะหม่อมฉันต้องการชีวิตพญาฉัตรทันตัวนั้น
0: พรานโสนุดรรอนแรมข้างภูเขา6ลูกไปซุ่มซ่อนตามรอยพญาฉัตรทันจนคิดอุบายได้นั่นคือขโมยเอาผ้ากาสาวพัดมาจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเลือกใช้ธนูอาบยาพิษร้ายแรงเป็นอาวุธสังหาร
3: ไม่พ้นเงื้อมือเราไปได้หรอกพญาช้างเอ๋ย
0: พรานโฉดขุดหลุมทำเครื่องพรางตัวระหว่างทางที่พญาช้างเดินผ่านอย่างอดทนพรานโสนุดรรู้ว่าพญาโพธิสัตว์เคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเอาผ้ากาสาวพัดห่มตัวไว้ป้องกันชีวิตตน
3: มุมนี้แหละกำลังดีรีบเดินมาเถอะเจ้าช้างเอ๋ยธนูพิษนี้รอเจ้าอยู
0: ่เมื่อถึงวันอุโบสถพญาช้างก็มาสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเดิมเมื่อเดินผ่านหลุมพรางที่พรานซุ่มอยู่อาวุธสังหารอาบยาพิษก็ทำหน้าที่ของมัน
3: นั่นไงตรงเป้าที่วางไว้พอดีมาเถอะมาพ่อมา
0: แล้วพญาคุจสารใหญ่ก็ต้องพิษชำแรกสู่หัวใจในบัดดลที่สอนเสียบเข้าร่าง
4: โอ้ยเอ้ยใครใครกันที่แอบทำร้ายเราโอ้ยธนูนี้มียาพิษ
0: ร่างพญาสัตว์ผู้บำเพ็ญกรรมดีสุดลงสองขาหน้าซึ่งแรงที่จะยืนได้อีกด้วยพิษจากลูกศรความโกรธทำให้คว้าร่างพรานไว้จะเอางาเสียบเสียให้ตายแต่ก็ต้องละความคิดนั้น
4: นานชั่วเอ๋ยเจ้าเอาผ้ากาสาวพัดเครื่องหมายพระอรหันต์มาห่อหุ้มตัวหรือเอาเถิดเราจะละชีวิตให้
0: เมื่อพญาฉัตรทันรู้ว่าผู้สั่งเอาชีวิตตนคือใครก็แผ่เมตตาแก่พรานกระทำมหาทานมอบงาทั้งสองด้วยกุศลเจตนาสู่สัพพัญญัตญาณว่า
4: พรานเอ๋ยนางผู้นั้นละวางพยาบาทได้ก็ด้วยชีวิตเราจงเลื่อยเอางาของเราไปเถิด
0: การสิ้นกรรมในชาติภพนั้นพญาฉัตรทันต้นทนเจ็บปวดเป็นที่เวทนากาศจนเมื่อพรานนำงาคู่ไปยังกาสิกรัฐแล้วพญาช้างก็ขาดใจตาย
3: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วงาคู่งามงานนี้รับเละแน่ๆเรารวยรวยรวยรวยรวยรวย
0: พระนางจุลสุภัทธาเองก็ตกในห้วงปริเวทนาการไม่น้อยกว่ากันด้วยยังผูกพันและระลึกรู้ชาติเดิมพระนางครอบครองงาอันมีรัศมีคู่งามได้3ราตรีก็หัวใจแตกสลายสู่ปรโลกตามพญาฉัตรทันไป
2: โหมเหสีของพี่เจ้าไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้เลยโถเอ้ย
0: ในพุทธกาลต่อมาพระนางจุลสุภัทธากำเนิดเป็นภิกษุณีพรานช้างโสนุดรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างฉัตรทันเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: สกัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรคือคนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกันเองให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนะเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนะมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปิดเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้ะ

เราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลายปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคอง

ใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนาน

น้มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียน

เรามาทบทวนและลองทำดูทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสสะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณ

ปรุคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณพ่อลูกเกิดที่จังหวัดลพบุรีคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตในช่วงที่คุณพ่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่มากทำให้คุณพ่อต้องไปอาศัยอยู่กับญาติจนกระทั่งเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มคุณพ่อจึงได้เดินทางมากรุงเทพเขาเริ่มประกอบธุรกิจค้าไม้ด้วยความขยันขันแข็งของคุณพ่อและได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้นให้ความช่วยเหลือคุณพ่อก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากพอสมควรต่อมาคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่งงานกันมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนลูกเองเป็นลูกสาวคนโตตัวลูกและน้องๆจึงมีชีวิตในวัยเด็กที่เพอร์เฟกต์สะดวกสบายมากเพราะฐานะของคุณพ่อดีมากและลูกก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคุณพ่อถูกคุณส่วนของท่านและคนงานที่ขับรถขนส่งรวมหัวกันโกงเขาทำกันเป็นทีมอยู่เป็นเวลานานโดยที่คุณพ่อไม่ได้เฉลียวใจเลยคือไว้วางใจมากมารู้ตัวในภายหลังก็ทราบสถานการณ์ของบริษัทสุดหนักลงแล้วเราจึงอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวมีความยากลำบากกันมากจากที่เคยที่เป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์ฐานะดีมากมากลายเป็นครอบครัวยาจกยากระตันหันจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติคุณพ่อก็มีอุปนิสัยดื่มสุราเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยดื่มหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลายครั้งเมื่อคุณพ่อเมามาแล้วก็มาระบายกับคุณแม่ทั้งที่ปกติคุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมากแสดงว่าพอเมาแล้วไม่ปกติเห็นไหมจ๊ะไม่รักครอบครัวเลยบางครั้งที่คุณพ่อนั่งดื่มทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับช่วงที่เมาคุณแม่จะถูกทำร้ายและถูกด่าเสียหายเป็นประจำในสุดคุณแม่ก็ตัดสินใจขืนอยู่บ้านนี้นี่เราคงแย่แน่กลับไปอยู่กับยายดีกว่าแล้วก็เดินเรื่องเลยขออย่าขาดจากคุณพ่อ

ก็ยิ่งทำคุณพ่อเครียดหนักขึ้นไปอีกเลยเลือกทางเดินที่จะดื่มสุรามากขึ้นไปอีกต่อมาบ้านก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปผมก็แล้วก็เปรียบเสมือนเจอสภาวะเรือแตกลูกแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่กับญาติต่างๆคนละทิศคนละทางในช่วงที่คุณแม่กลับมาอยู่กับคุณยายนั่นเองคุณแม่ได้มาพบดาริ้งพบรักใหม่กับคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเกษียณอายุจากกองทหารสื่อสารต่างคนต่างเกษียณคุณพ่อบุญธรรมท่านลำพึงว่าท่านแอบชอบคุณแม่มานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวๆแต่ว่าต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวกันระยะของคุณพ่อบุญธรรมก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในสุดทั้งสองท่านยังตัดสินใจร่วมอยู่กินกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วกลับมาดูอดีตพระเอกคุณพ่อของลูกอายุมากขึ้นได้ล้มป่วยได้เริ่มมะเร็งปอดและมะเร็งตับเป็นโรคที่หามาเองเนี่ยต่อมาก็เป็นอัมพฤกษ์อีกด้วยอาการก็ทรุดไปเรื่อยๆคุณพ่อก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนที่หนึ่งของลูกน้องสาวก็จะพาหลานๆขึ้นไปหาท่านอยู่เป็นประจำเมื่อการหนักมากเข้ามากเข้าคุณพ่อก็พูดไม่ได้น้องสาวลูกกับพยาไปคุยกับท่านบ่อยๆและในเช้าวันหนึ่งพวกเราก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่ออายุได้69ปีในปี2515ช่วงที่ธุรกิจของคุณพ่อยังรุ่งเรืองอยู่ขณะนั้นลูกเรียนอยู่ที่ชั้นม.1เป็นคุณแม่ก็ได้แนะนำครูผู้ชายคนหนึ่งมาสอนพิเศษให้พวกเราและคุณพ่อก็รับไว้ครูท่านนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องการทำงานในช่วงที่เรียนหนังสือไปด้วยจึงได้มาสอนพิเศษแก่พวกเราทั้ง4คนพี่น้องตั้งแต่น้องคนสุดท้องที่เรียนป.2จนถึงตัวลูกซึ่งเรียนม.1สอนในหลายๆวิชาที่เห็นว่าเรายังเรียนได้ไม่ดีหรือไม่เข้าใจติวเป็นพิเศษจนทำให้เราเกิดความสนิทสนมกับครูมากคุณพ่อแม่ก็รักท่านเหมือนลูกชายคนโตเช่นกันคืนวันหนึ่งครูที่ครูมาพักอยู่กับพวกเราได้สอนการทำสมาธิให้พวกเรา4คนพี่น้องสุดยอดครูเลยเนี่ยว่าแล้วก็สอนให้พวกเรา4คนพี่น้องนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วที่กลางกายเพราะการภาวนาสัมมาอรหังและในครั้งแรกของการนั่งสมาธินั่นเองลูกก็มีประสบการณ์เห็นองค์พระใสๆที่กลางทองแล้วทั้งๆที่ลูกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยนี่เธอเริ่มต้นเดินทางแล้วชีวิตเธอเริ่มต้นแล้วที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้นั่งสมาธิอยู่เสมอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในปลายปีที่ครูเพิ่งเริ่มมาสอนเราคุณพ่อแม่ครูก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพร้อมกันพวกเราและคุณพ่อแม่ก็สงสารมากได้ใจกายครูได้เดินทางไปบ้านเกิดและช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไปจัดงานศพสำหรับคุณครูหรือที่พวกเรานับถือว่าเป็นพี่ชายบุญธรรมเมื่อเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในช่วงแรกพวกเราก็ได้รับข่าวคราวอยู่บ้างแต่ต่อมาพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยเป็นเวลา10กว่าปีทีเดียวเพราะเราก็ย้ายที่อยู่ท่านก็ย้ายที่อยู่คุณแม่และพวกเราก็พยายามสืบหาแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยจนบางทีเราก็คิดว่าท่านอาจจะเสียชีวิตแล้วต่อมาประมาณปี42จู่ๆพิชาบุญธรรมก็กลิ้งกลางมาหาน้องสาวของลูกโดยเบอร์โทรที่ท่านค้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อของลูกท่านบอกในตอนนั้นว่าท่านอยู่ที่ต่างประเทศและก็ได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วและกำลังทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศนั้นพวกเรารวมทั้งคุณแม่ดีใจกันมากต่อมาก็ได้พบท่านที่ประเทศไทยเมื่อคราวที่ท่านกลับมาเมืองไทยครั้งแรกที่พระพี่ชายพาลูกมาที่วัดพระธรรมกายท่านพาพวกเรามาที่มหาธรรมกายเจดี
แล้วก็พาไปที่บ้าน

ยายให้พวกเรากราบร่างคุณยายอาจารย์ช่วงที่ยังมีการสวดพระอภิธรรมถวายท่านอยู่พระพิชายท่านได้แจ้งข่าวการทำบุญกับพระ 30,000 วัดวัดละบาทในตอนนั้นลูกนั้นอยากจะทำบุญมากแต่เป็นช่วงติดสถานการณ์การเงินกำลังย่ำแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเงินรีบทำซะพอสถานการณ์นั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะจ๊ะแต่ลูกก็มีเงินเข้ามาในธุรกิจช่วงนั้นเวลานั้น 30,000 บาทพอดียังไม่ได้หักต้นทุนลูกก็เลยตัดใจนำเงินทั้งหมดนั้นไปทำบุญที่วัดในคืนนั้นด้วยความปลื้มปิติใจมากหลังจากนั้นธุรกิจการค้าของลูกและสถานการณ์การเงินของลูกก็เริ่มดีขึ้นไม่เจ้าบุญบันดาล3ปีผ่านไปก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและครอบครัวอย่างมากมายมหัศจรรย์มิลาเคิลลูกหมดหนี้สินธุรกิจการค้ายามณีของลูกก็มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็มีกำลังทรัพย์ทำบุญได้ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เสียดายลูกเองก็ตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราได้เห็นอานิสงส์แห่งบุญด้วยตัวเองแล้วน้องสาวคนที่หนึ่งไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วธุรกิจการค้าของเขาก็เจริญรุ่งเรืองจนสามารถสร้างฐานะได้ดีมากปัจจุบันขยายกิจการไปถึง3สาขาแล้วทุกสาขาก็มีกิจการดีหมดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระธรรมกายต่อมาเขาได้ส่งลูกชายเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระหลวงลุงคือพระพิชาบุญธรรมของลูกทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดธรรมะต่างๆที่ได้เรียนรู้ให้คุณแม่และคุณพ่อของเขาฟังทางโทรศัพท์อยู่เนืองๆทำให้น้องสาวและน้องเขยของลูกเริ่มเข้าใจพระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจติดยานดาวทันที่บ้านเรียบร้อยแล้วได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมด้วยค่ะน้องชายลูกตอนเป็นเด็กต้องย้ายโรงเรียน 7-8 ครั้งแล้วไม่ค่อยจะสนใจเรียนหนังสือดีมันจะได้มีเพื่อนเยอะบางครั้งพี่ชายบุญธรรมและคุณพ่อต้องไปตามตัวมันจากเพื่อนที่เกเรนอกจากนี้น้องคนนี้ยังชอบฆ่าสัตว์มากโดยเฉพาะปลาไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือเอาไม้ตีปลาก็นั่งรอได้เป็นวันวันมาเลิกอย่างถาวรได้ก็ตอนที่มีครอบครัวและภรรยาท้องเพราะกลัวลูกออกมาเหมือนปลาไม่สมประกอบธรรมดาก็ไม่ค่อยจะได้มาวัดพระธรรมกายแต่โตไว้มาแต่ฝากตังมาร่วมบุญกับลูกเสมอเสมอน้องสาวคนเล็กของลูกเธอมีโรคประจำตัวต่างๆมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังข้อที่ห้าแยกเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไมเกรนยังไม่จบเยื่อหุ้มตาดำข้างซ้ายอักเสบผ่าตัดถึง2ครั้งถ้าได้มาร่วมบุญกับทางวัดครั้งแรกเมื่อคราวที่มีการหล่อพระประธานอาคาร60ปีเธอก็ดีใจและประทับใจกับงานของทางวัดมากที่เธอชอบมากที่สุดก็คือตอนนี้ไปเดินคุณหลวงพ่อให้พรยาวๆก็ไม่เคยได้ยินพระที่วัดไหนให้พรได้ยาวขนาดนี้คำถามคุณพ่อมีบุญอะไรในการประกอบธุรกิจจึงได้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรจึงโดนเพื่อนโกงจนหมดตัววิบากกรรมใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนมีชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิไหนลูกและครอบครัวตั้งใจที่บุญไปให้คุณพ่ออยู่เสมอท่านได้รับไหมคะควรจะทำบุญอะไรในช่วงนี้จึงจะช่วยท่านได้ดีที่สุดคะคุณแม่มีบุพกรรมอะไรชีวิตจึงสบายในช่วงต้นแต่ต้องมีชีวิตที่ลำบากเพราะธุรกิจการค้าที่มีปัญหาของคุณพ่อทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลงคุณแม่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมากับคุณพ่อบุญธรรมอย่างไรคะชาตินี้จึงได้มาอยู่กินกันในภายหลังเกษียณทางด้านที่คุณพ่อบุญธรรมท่านก็แอบรักคุณแม่มานานแล้วคุณพ่อบุญธรรมมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นโรคเบาหวานจะแก้ไขวิบากกรรมให้ลดลงไปมากๆหรือหายได้อย่างไรคะพระวิชาและครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในอดีตจึงได้สนิทสนมรักใคร่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคะยอมพ่อยอมแม่พระวิชามีวิบากกรรม

ดีและได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจนได้เป็นกัลยาณมิตรให้พ่อแม่เขาได้มาวัดพระธรรมกายเขามีบุญบวชในอดีตมามากน้อยอย่างไรคะทำไมน้องชายลูกจะมีชีวิตเกเรในวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมาได้มากเขาจะแก้ไขวิบากกรรมตกปลาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆได้อย่างไรในอดีตเขามีกรรมปานาติบาตมากไหมคะทำไมน้องสาวคนเล็กของลูกทั้งนั้นที่เขาได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวการเงินที่ยังไม่ลงตัวคะในพุทธนรที่แล้วลูกและพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพระพิชัยได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะไหมคะมาทำหน้าที่อะไรกันคะพระพิชัยได้บวชไหมคะในพุทธนรที่แล้วมีการมาสร้างบารมีถึง2รอบมีใครในครอบครัวพวกเรารวมทั้งพระพิชัยได้สร้างบารมีถึง2รอบบ้างคะเข้าใจถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประกอบธุรกิจได้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองสนับสนุนเพราะแน่ดีพ่อได้เคยสร้างทานบารมีมาในช่วงต้นของชีวิตโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลกบุญนี้จึงมาส่งผลจ้ะต่อมาโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเพราะเมื่อทำบุญตอนก่อนทำและกำลังทำบุญมักจะปลื้มปิติแต่มาเสียดายในภายหลังมารู้งี้ไม่น่าทำเลยจริงแต่ผลกรรมที่เคยไปโกงหุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งตามมาทันจึงทำให้โดนโกงคล้ายๆตัวเองไปโกงเข้ามาคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นหลักโรคกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตที่ต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองอย่างมากจึงดำดิ่งไปสู่มหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่กำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะได้รับจ้าต้องทำบุญทุกบุญที่ไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปรออยู่ที่โยมโลกจ้าไปรอตรงนั้นแหละคุณแม่ชีวิตช่วงตอนสบายแต่มาลำบากในบ้านปลายด้วยธุรกิจที่มีปัญหาของคุณพ่อเพราะในอดีตคุณแม่ชอบทำบุญตามอารมณ์แล้วก็มาคอยตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นได้ช่องส่องผลในช่วงท้ายของชีวิตจนทำให้มีชีวิตลำบากยากจนลงจ้ะทำบุญแล้วต้องระลึกนึกถึงนะตามระลึกนึกถึงคุณแม่กับคุณพ่อบุญธรรมมีบุพกรรมร่วมกันคือในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ชอบงอนกันพยายามงอนต่างก็ตัดพ้อต่อว่าประชาติต่อไปอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่พ่อหายกระโดดก็มาทำบุญร่วมกันอีกก็อย่างเงี้ยโดยบุพกรรมนี้ยังทำให้ได้มาอยู่ร่วมกันในภายหลังทั้งนั้นที่คุณพ่อบุญธรรมแอบรักคุณแม่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันจ้ะมันรู้สึกเหมือนมีโคตรเพชรมาอุดปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณพ่อบุญธรรมเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตได้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมให้เห็นองค์พระและทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะทำให้หนักเป็นเบาจ้ะพระพิชัยและครอบครัวของลูกติดสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันได้เคยเกื้อกูลกันมาโดยเป็นญาติกันและในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่แนะนำธรรมะให้กับครอบครัวของลูกจ้ะโยมพ่อโยมแม่ของพระพิชัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นสามีภรรยากัน

จะร่วมกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงไม่อาจจะรับบุญได้เป็นกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพี่ชายที่กรรมพลาดจ้ะคือแปลว่ากรรมส่วนตัวท่านทำมาบาปพลาดท่านไปก่อนเราจึงบอกมีพ่อบอกมีแม่น้องสาวคนที่หนึ่งและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าจะได้รุ่งเรืองจะมีหลายสาขาเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรบุญนี้ตามมาส่งผลจ้ะหากต้องการรักษาสถานภาพความเจริญรุ่งเรืองนี้ต่อไปจะต้องสร้างบุญปัจจุบันต่อไปให้มากๆเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปต้องสั่งสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจ้ะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจนได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ของเขาจนเข้าวัดพระธรรมกายพระก็สร้างทานบารมีมาอย่างดีในอดีตและพระพี่ชายบุญธรรมท่านก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นก็มีช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีแต่ผังยังไม่หนาแน่นจ้ะน้องชายก็รู้มีชีวิตเกเรในช่วงวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมามากเพราะในอดีตได้มีกรรมครอบคนพาลอยู่ช่วงหนึ่งมาส่งผลให้มีเชื้อพาลเกเรต่อมาปรับปรุงตัวขึ้นเพราะบุญที่เคยคบบัณฑิตเคยกตัญญูต่อบิดามารดาจึงทำให้สอนตัวเองและคิดได้จ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมตอนเด็กก็ต้องให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นอาจินแล้วก็ที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้ะน้องสาวคนเล็กของลูกได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวและการเงินไม่ลงตัวเพราะมีบุญเรื่องการศึกษามาในอดีตจึงทำให้เรียนสูงแต่ขาดบุญเรื่องทานบารมีและมีเศษกรรมกามเมฆแทรกด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากแข้งกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังคดและกระดูกสันหลังข้อที่ห้าแยกเป็นภูมิแพ้อากาศไมเกรนเยื่อหุ้มตาข้างซ้ายอักเสบต้องผ่าตัดถึง2ครั้งเพราะกรรมานาติบาตและชอบทรมานสัตว์เช่นทุบเขี้ยนตีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาส่งผลให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังกล่าวจ้าในพุทธันดรผ่านมาตัวลูกคุณแม่พี่น้องทุกคนยกเว้นคุณพ่อได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าส่วนพระพิชาบุญธรรมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาทั้งสองรอบจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้ลงมาสองรอบจ้ะนอกนั้นไม่ใช่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่129จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้เห็นความสง่าองค์อาจของมโหสถก็รีบทักขึ้นก่อนว่าท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันหลายวันมานี้นะข้าพเจ้ามาอาศัยท่านอยู่ณที่นี้แต่ท่านมิเคยเลยที่จะแสดงอัธยาศัยไมตรีแม้เพียงจะส่งบรรณาการมาให้เราสักชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องต้อนรับตามวิสัยของบัณฑิตผู้ไม่ละเลยการปฏิสันถารต้อนรับการที่ท่านทำเมินเฉยเช่นนี้นะเป็นเพราะมีเหตุผลอย่างไรหรือว่ามีเหตุอันใดอย่างนั้นหรือมโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏว่าท่านเกวัฏข้าพเจ้านะยังคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่เพราะยังหาสิ่งที่คู่ควรแก่ท่านยังไม่ได้จึงต้องเสียเวลาเฟ้นหาของที่สมควรแก่ท่านอยู่นานเหตุนี้จึงยังไม่ได้โอกาสมาหาท่านสักทีแต่วันนี้นะข้าพเจ้าหาเครื่องบรรณาการที่สมควรได้แล้วบัดนี้จึงถือโอกาสนำบรรณาการที่สูงค่านี้มามอบให้ท่านว่าแล้วมโหสถก็ยื่นแก้วมณีนั้นให้แก่พราหมณ์เกวัฏทำทีเหมือนจะยื่นให้แต่แล้วก็ทิ้งแก้วมณีนั้นให้ตกลงที่ปลายนิ้วของพราหมณ์เกวัฏโดยมิให้ทันตั้งตัวปรากฏว่าแก้วมณีได้ตกกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้ฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตพราหมณ์เกวัฏจึงรีบน้อมกายก้มลงเก็บแก้วมณีที่อยู่ตรงฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตในทันทีกิริยาอาการของพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อมองจากที่ไกลจึงดูคล้ายกำลังก้มลงกราบมโหสถอย่างนอบน้อมมโหสถจึงรีบฉวยโอกาสนั้นจับคอเกวัฏไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็กดชายกระเบนเน็บของเกวัฏไว้บังคับให้ก้มลงอยู่กับที่แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานว่าท่านปุโรหิตเชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าน่ะเป็นเพียงเด็กคราวลูกคราวหลานท่านอย่าถึงกับต้องกราบไหว้ข้าพเจ้าเลยว่าแล้วก็กดคอพราหมณ์เกวัฏลงเอาหน้าผากถูไปมากับพื้นดินจนเลือดไหลย้อยเป็นทางเมื่อสาแก่ใจแล้วก็ผลักร่างของเกวัฏให้ถอยถลาไปอย่างไม่เป็นท่าทันทีที่พราหมณ์เกวัฏผุดลุกขึ้นได้ก็รีบเพ่นขึ้นมาเตรียมจะควบหนีฝ่ายพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าพราหมณ์เกวัฏยอมไหว้มโหสถจริงๆและหากเป็นดังนี้ก็เท่ากับว่ากองทัพปัญจาลนครจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตามเงื่อนไขพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าจุลนีต่างก็ทรงกลัวว่ามโหสถบัณฑิตคงจะไม่ยอม

้อมไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่ครั้นแล้วจึงต่างรีบเสด็จขึ้นม้าพระที่นั่งด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเมื่อควบม้าได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดรีบบ่ายหน้ากลับปัญจาลนครไปในทันทีโดยมิฟังเสียงพวกทหารฝ่ายมิถิลานครเห็นดังนั้นต่างก็โห่ร้องด้วยเสียงกึกก้องว่าพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าพระราชาทั้งหลายได้หนีไปแล้วเร็วพวกเราอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้กระบวนทัพใหญ่จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายหนีกระเจิงกันไปจนคุมทัพไม่อยู่ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตเพราะเห็นเหล่าพระราชาหนีไปก่อนแล้วต่างก็หมดขวัญกำลังใจไปตามๆกันจะได้ยินก็แต่เสียงของทหารฝ่ายมิถิลานครที่ยิ่งขู่แกล้งบรรลือเสียงเกลียวกราวโห่ร้องสำทับไล่หลังไปว่าเฮ้ยพวกปัญจาลนครหนีกันไปแล้วเร็วพวกเรารีบตามไปเร็วอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้มโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับชัยชนะอย่างงดงามในสนามธรรมยุทธ์แล้วก็ได้เห็นความระส่ำระสายอย่างใหญ่หลวงของทัพปัญจาละเป็นขวัญตาแล้วนำขบวนทัพกลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปแต่อย่างใดมหาชนชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มาต้อนรับแสดงความยินดีสรรเสริญกับมโหสถบัณฑิตที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถเอาชนะพราหมณ์เกวัฏได้อย่างสวยสดงดงามและสามารถทำให้กองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุลนีหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นท่าจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสติปัญญาคิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบแม้สถานการณ์ดูจะเป็นรองฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่ก็สามารถพลิกกลับมากำชัยชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาของมโหสถบัณฑิตฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเมื่อพ้นจากเงื้อมือของมโหสถมาแล้วก็รีบควบม้าหนีไปโดยเร็วทันทีในระหว่างนั้นก็พยายามเหลียวหน้าเหลียวหลังแต่ก็กลับมองไม่เห็นพระเจ้าจุลนีจอมทัพแห่งปัญจาลนครทั้งพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ต่างก็หายพระพักกันไปหมดข้างหน้านั้นมีเพียงพลราบที่อยู่หลังท้ายต่างกำลังวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นสัมพรามเกวัฏเห็นเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนั้นก็ให้แข็งเคืองมโหสถเป็นกำลังยิ่งได้เห็นหยดเลือดที่ไหลย้อยเปื้อนใบหน้าของตนความเจ็บแสบปวดช้ำจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เพียงบาดแผลตรงหน้าผากเท่านั้นแต่มันกลับเสียบลึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจพรามเกวัฏเอามือเช็ดเลือดไปนั้นพร้อมกับความรู้สึกขุ่นเคืองข้างแค้นที่อัดแน่นระคนอยู่ภายในใจจนแทบจะระเบิดในเวลานั้นพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์เสด็จรุดหน้าไปก่อนขบวนราบล่วงทางมาได้ไกลถึงสามโยชน์แล้วในขณะที่พราหมณ์เกวัฏเพิ่งจะควบม้าตามไปทันพวกพลราบที่อยู่หลังท้ายพลางร้องตะโกนจนสุดเสียงว่าท่านทั้งหลายจะหนีไปทำไมจงเชื่อคำของข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้ามิได้ไหว้มโหสถหรอกหยุดเถิดพวกท่านอย่าได้หนีไปเลยไม่ว่าเกวัฏจะตะโกนเปล่าร้องอย่างไร
แต่ความพยายามนั้นก็กลับไร้ผล

ไม่มีใครสนใจคำร้องของพราหมณ์เกวัฏเลยทุกคนยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเสียงมีหนำซ้ำยังตะโกนด่าทอเกวัฏโดยไม่มีความยำเกรงเช่นแต่ก่อนว่าโธ่เอ้ยไอ้พราหมณ์ชั่วไอ้คนสารเลวดีแต่ประจบเจ้าเหนือหัวก่อนนั้นไม่ใช่เจ้าดอกหรือที่นั่งยันนอนยันว่าธรรมยุทธ์ครั้งนี้น่ะมโหสถจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วใครกันล่ะที่ยอมสยบอยู่แทบเท้ามโหสถผู้ยาววัยคราวหลานดูเถิดช่างทำกันได้ไม่อายบรรพชนเลยหรือไรต่างคนต่างตะโกนด่าไม่เป็นสับสำเนียงมุ่งแต่จะเดินต่อไปอย่างเดียวจนพราหมณ์เกวัฏเริ่มหูชาเกวัฏเห็นอาการไม่สู้ดีจึงคิดว่าหมดหนทางที่เราจะชี้แจงทหารชั้นเลวเหล่านี้ต่อให้อธิบายสักเท่าใดก็คงจะไม่มีใครยอมฟังอยากกันนั้นเลยเราจะต้องติดตามเจ้าเหนือหัวไปให้ทันหากได้กราบทูลอธิบายให้พระองค์ทรงทราบแล้วเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏก็รีบควบม้าเร่งตามไปไม่พะวงว่าใครจะคิดเช่นไรแม้จะถูกด่าทอไล่ตะเพิดโดยถ้อยคำเจ็บๆแสบๆถึงเพียงนั้นก็พยายามอดใจเสียกล้ำกลืนขมขื่นทนต่อถ้อยคำจ้วงจาบเหล่านั้นมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องตามเสด็จพระเจ้าจุลนีให้ทันส่วนว่าเมื่อพราหมณ์เกวัฏได้ควบม้าตามเสด็จทันแล้วจะมีวิธีอธิบายให้พระเจ้าจุลนียอมรับฟังเหตุผลในการพ่ายแพ้ของตนในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลก

ซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ันนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8วันพระบรมครูเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาถ้าไปมีวันนี้แล้วก็มโนปณิธานที่พระบรมโพธิสัตว์สุเมธบดเนาะตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นพระบรมครูยังไม่ได้เพราะว่าท่านเพิ่งตรัสรู้มาสอนตัวเองนะแต่ยังไม่มีสิทธิ์พอมีพระบรมครูมีความรู้แล้วก็มีนักเรียนก็แปลว่าครบวงจรจึงจะเป็นพระบรมครูได้แล้วทำไมเนี่ยหมื่นโลกธาตุถึงเกิดโกลาหลนั่นเองนะสะเทือนกันแปลว่าความรู้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่มนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมอยากฟังมากเนาะแต่ก็ไม่ทราบจะไปฟังที่ไหนเนี่ยรอคอยวันอาสาฬหบูชามานี่หนึ่งพุทธดอนนะปีติยินดีนี่เราเทวดาดีใจเนี่ยรัศมีรุ่งเรืองธรรมธาตุอะไรต่างก็เกิดโกราหุนกันทีเดียวในคำสอนหรือความรู้ตรงนี้เนี่ยที่สอนไปแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แค่สอนให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับที่ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมตามไงคือพระองค์ทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก

0: ถือศีล5มนุษย์ยังไม่ก่อจะถือกันเลยโอ้โหที่สอนนี่หลุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะรับโปรดใครเอาก่อนตรวจก็คำนึงคิดคำนึงก่อนน่าจะโปรดสองท่านนี้นะที่จะมีบารมีรองรับคำสอนของพระองค์ได้เป็นชุดแรกนี่เห็นครูของท่านอดีตครูของท่านอารานาบดกับท่านอุทกดาบด
1: ได้อารูปสมาบัติ7กับ8นะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกกายเดียวก็ทะลุธรรมกายแล้วแต่ว่าท่านถอดกายไปก่อนไปอยู่อรูปภพโอ้เออฟังได้คำนี้ไม่ได้คำเสียหายนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าคอยอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนี่นะก็จะได้โอกาสอย่างสำคัญเลยท่านก็จะไปตอบแทนครูที่สอนท่านมาให้ได้สัมมาบัติ7สัมมาบัติ8เน
0: ี่ยแล้วพุทธญาณจะครอบคลุมแสงโกจวานอัญวานน่ะแล้วว่าถ้ามีใครอยู่ในแสงโกจวานอัญวานท่านต้องเห็นหมดนะและถ้าใครควรจะโปรดมันจะจึ๊กมาตรงกลางเนี่ยแต่ทำไมต้องมีเทวดามาบอกว่าละสังขารไปแล้วเพราะว่าเวลาภาพมันเกิดขึ้นนี่นะท่านนึกนี่ในระดับที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเนี่ยนะมันนิ่งแน่นหมดกิเลสแล้วนะภาพมันจะต่อกันม้วนเดียวจบอ่ะเอออย่างหลวงปู่เนาะไอ้ภาพมันต้องตอบรู้ไอ้โปรดใครแค่นั้นน่ะกระดิกจิตปิ๊ดใครอันนี้เป็นอรรถกถานะแต่ก็ให้ยึดหลักของอรรถกถาเอาไว้เนาะบารมีขนาดท่านเอาไว้สอนตัวเองกับสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีไว้คนอื่นไว้สอนงั้นจะเรียกว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้เลยถ้าจะโปรดใครมันจุ๊บมันจะม้วนเดียวจบโอ้ยแล้วยังไม่มีอะไรเหนียวรั้งนิ่งแน่นขนาดนั้นนี่สยามานไม่กันอย่างนี้เราจะเห็นได้ผู้มีบารมีแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวทางโลกแล้วนี่นะจ๊ะจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่เห็นไหมแล้วก็มานิ่งอย่างเดียวนะปรีวิเวกเห็นไหมอย่างมหาฤาษีปัญจวัคคีย์เนี่ยซึ่งอดีตอุปถากเก่าของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจำได้บ้างว่าท่านกวนทยะนี่กับพราหมณ์หนุ่มตอนที่พยากรณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีพราหมณ์คงแก่เรียนอยู่คนเดียวคือท่านโกณฑัญญะนี่ไงเห็นแล้วลักษณะมหาบุรุษขนาดนี้นะคติหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออแล้วท่านโกณฑัญญะเนี่ยมั่นใจในหลักวิชาที่ชูนิ้วเดียวนี่นะค้านอยู่คนเดียวต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจในระดับที่ลาออกจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นมหาฤาษีนี่ไงแล้วไปตามลำพังด้วยนี่ชวนไปอีก4รวมเป็น5ออกมาทั้งหมดก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็รอคอยวันสำคัญเนี่ยที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือไปคอยอุปถากพระบรมบริษัทบำเพ็ญทุกขลักขยาตามที่ได้ศึกษาในยุคนั้นนะอุปถากเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยจะต้องสอนเราก่อนใครในโลกส่วนการมาสุขาริการนิโยก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็มาถึงทุกทรมานมั่งซึ่งก็เป็นวิบากกรรมของท่านเพราะมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขกิริยาไปถึงจนถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแล้วทรมานฟรีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็เลยหันมาบำเพ็ญทางสายกลางแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เข้าใจไงก็เลยตัดแน่กันไปดีกว่าปรากฏว่าเป็นผลดีพระมหาบุรุษก็ได้ปลีกวิเวกนะทำความเพียรไปจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็ได้สุคตามาสอนนี่ไงมากันนัดแต่อย่างเดียวถ้าท่านมาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะต้อนรับแต่ว่าเห็นฉับพันรังสีมาขนาดนี้เนี่ยถ้าก่อนไหวเหมือนกันเอ้ลักษณะมหาบุรุษที่ที่งามอยู่แล้วงามกว่าเดิมก็ไปอีกแล้วเปล่งฉับพันรังสีมาอย่างนี้นะชักไม่เป็นอย่างที่ตกลงแล้วกลับทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพระบารมีของพระองค์2บารมีของตัวเองด้วยที่จะได้บรรลุธรรม3ความเคยชินถึงจะมีงอนนิดหน่อยหรือทิฏฐินิดหน่อยเพราะความไม่เข้าใจซักถามเพื่อให้ชัวร์เนี่ยก็ยังเรียกอย่างนั้นอีกสอบอารมณ์ถ้าหมดกิเลสแล้วต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องมีถ้อยคำอะไรอันประเสริฐที่จะทำให้เราเกิดความปิติศรัทธาประสาทะแต่ว่าในสุดการสอบอารมณ์นั้นกับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นพระองค์ตัดถามนะก็ซักไปถามมาไม่ใช่ฟังข้างเดียวหรือพูดข้างเดียวนะเราเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งแต่เธออุปถากเรามานะยาวนานนะก็หันหน้าไปมองกันนะไม่เคยเราไม่เคยได้ยินเลยเอาละตอนนี้ตั้งใจ

0: แล้วท่านบอกเธอจงตั้งใจฟังเอาใจไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไงนิ่งอันนี้แหละ
1: แล้วพระองค์ก็สำทับซ้ำเลยเพราะสิ่งที่จะสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจะค้นพบความรู้ตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยต้องรอคอยมา20ประสงค์ขายแสนมหากัปในการสั่งสมความดีพัฒนาตัวของตัวเองจนทั้งบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถเข้าไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็รู้หลักวิชาในการหลุดพ้นได้การที่เราจะรู้ว่าจะหลุดพ้นตรงไหนตำแหน่งของใจอยู่ที่ตรงไหนนี่นะจ๊ะแล้วทางสายกลางภายนอกและภายในเป็นอย่างไรนี่ดูเผินๆ เนี่ยเหมือนง่ายแต่ทำไมไม่มีใครเห็นกันที่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันเนี้ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านพูดตั้งแต่ทางสายกลางภายนอกมัชฌิมาปฏิปทาที่พอเข้าใจได้กามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิริยมัฏฐานุโยคอย่างที่เธอเห็นเนี่ยก็เรียกว่าสุดโต่ง2สายไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางให้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเธออยากจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างที่เธอได้ตั้งใจออกมาออกบวชนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4เธอทําอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นจากความเห็นนี่นะเธอต้องเห็นถูกก่อนถ้ามีความเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่เรื่อยมาถึงทำสมาธิได้ถูกต้องและหนทางการหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเธอไปทำอย่างนี้ไปทำสองอย่างไม่มีทางนี่คือการกรุยทางในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางภายนอกและก็นำไปสู่สายกลางภายในเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกท่านเนี่ยได้เงี่ยโสสดับฟังธรรมด้วยความเคารพฟังไปใจก็สบายเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายมันมีเหตุมีผลตรองตามแล้วเถียงพระองค์ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใจก็จะถูกกลั่นกรองเรียงลำดับของใจจากหยาบมาค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดและใจของมหาฤาษีทั้ง5ก็กลับมาสู่ที่ตั้งภายในในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะจ๊ะเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปก็กลับมาสู่ที่ตั้งนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีบารมีถ้าฟังธรรมฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วใจจะต้องกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านโกณฑัญญะท่านถึงก่อนเพราะท่านตั้งความปรารถนามาข้ามชาติทีเดียวทำบุญอะไรก็ขอจะถึงทำก่อนถึงทำก่อนบุญนั้นได้ช่องทรงผลเมื่อใจหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สอดเรียดทรงผลแวบเดียวดูดใจท่านเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันโอ้ระดับ5วาสูง5วาเลยตัดสัญญาณเบื้องต้นได้ใจเกลี้ยงเกลาประสานมาสมมุติว่าท่านตรัสแล้วท่านมองตามไปท่านพูดไปมองไปพูดไปมองไปมองดูใจของทั้ง5ว่าตรองตามท่านได้ไหมและทำตามท่านได้ไหมและทำตามแล้วใจไปถึงไหนตั้งใจไปหยุดอยู่ในกายธรรมโสดาบันพระธรรมสุภาษิตท่านตรัสก่อนเลยโกฏิยะเธอเห็นแล้วนี่คำว่าเห็นแปลว่าต้องเป็นภาพขึ้นมาไม่ใช่โกฏิยะเธอรู้แล้วรู้ยังอยู่ในระดับจินตมยปัญญาคือที่อยู่ในระดับความคิดเป็นภาพเลื่อนๆลางๆแต่นี่เป็นภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแล้วเป็นภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยและภาพนั้นพระองค์ก็เห็นมองตามไปเลยกระแสใจของท่านโกฏิยะถึงก่อนนิ่งอยู่ภายในใจของท่านโกฏิยะเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขในการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้วเนี่ยปีติสุขเพิ่มขึ้นและพลอยให้อีก4มหาฤาษีนั่นแหละกวนธัญญะนี่เข้าถึงแล้วเราก็ต้องเข้าถึงสิแสดงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สามารถปฏิบัติตามได้จริงรับรู้ตามพระองค์ได้จริงพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริงเพราะจริงเกิดกำลังใจไหมจ๊ะ
0: และชื่อนี้ก็ติดต่อเนื่องมา 2,500 กว่าปีนี่ไงในหมู่มนุษย์และในเทวโลกโลกธาตุต่างๆก็ได้ยินชื่อว่าท่านอัญญาโกณธัญญะแล้วก็บวชเป็นองค์แรกโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี
1: ่วันนี้แหละเป็นวันสำคัญนะวันอาสาฬหบูชานี่นะขึ้น15ค่ำเดือน8ฤาษีทั้ง5ท่านปัญจวัคคีย์ท่านทำอย่างไรคืนนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเพื่อใคร
2: เพ
1: ื่
2: อ
1: ตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่เราจะให้ราตรีอันงดงามเดือนพระจันทร์ในคืนมันเป็นเดือน8ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คืนนี้ต้องให้สว่างสวยอยู่ภายในบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ภายในตัวต้องแสงธรรม นี่นะจ๊ะ

จ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า160รูปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกใบนี้ก็เป็นที่อาศัยชั่วคราวเป็นที่สร้างบารมีเท่านั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเรือนกายที่ให้ใจอาศัยอยู่ก็ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องผุพังกันไปแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็เป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อเรามีกายทิพย์แม้ณตรงนั้นก็ยังเป็นที่พักชั่วคราวยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นที่หลุดที่พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารแล้วตรงนั้นคือบ้านที่แท้จริงสำหรับข่าวแรกในวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมทั้งสิ้น165รูปประกอบด้วยพระสังฆาธิการจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน160รูปและจากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน5รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตลอดระยะเวลา7วันมีพระอาจารย์ได้มาถวายความรู้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิกรรมฐานการกำหนดนิมิตสติกับสบายสม่ำเสมอสังเกตรวมถึงเรื่องนิวรณ์อุปสรรควิธีแก้ไขทั้งนี้พระสังฆาธิการยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมของแต่ละรูปมีการพูดคุยเป็นกันเองหลายรูปมีประสบการณ์ที่ดีทั้งนี้พระสังฆาธิการที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ารู้สึกประทับใจสถานที่มีสัปปายะสะอาดสะดวกอาหารมีมากมายแต่เวลาฉันต้องระวังกลัวจะเกินพอดีเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีโครงการที่ทำครั้งนี้ถือว่าทำให้พระท่านได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาและได้เพิ่มเวลาพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้มีการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วได้บุญแก่ผู้ร่วมปฏิบัติผู้ถวายทานก็ได้บุญผู้ปฏิบัติก็ได้แนวทางแห่งธรรมได้ประสบการณ์และสภาวะธรรมที่ได้ทำจริงดังพุทธพจน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราดังนั้นความดีที่ได้ทำสัญญาอันเป็นเลิศอันเกิดเป็นทัศนานุตริยะแก่ตนเองและผู้ใกล้ชิดเป็นมงคลนิมิตแก่ชนทั้งหลายสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการเกิดขึ้นด้วยดำริอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยปฐมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มุ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: นาผ่านโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเป็นพลังสนับสนุนการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศการเจริญสมาธิภาวนาถือเป็นหัวใจสำคัญของสมณะเพศเป็นรากฐานของการพัฒนากายวาจาและใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนำไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความผาสุกของสังคมโดยรวม
1: บางรูปบางท่านอาจจะเคยปฏิบัติสายอื่นมาเช่นสายพุทโธหรือว่าสายพองยุบยุบหนอพองหนอมีการเดินจงกรมแต่พอมาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความเหมือนที่แตกต่างคือเข้ากันได้โยมแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายท่านก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสัมมาอรหังเท่านั้นคือรวมกันได้หมายความว่าท่านรูปที่ท่านถนัดในส่วนที่ท่านเคยปฏิบัติมาทางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ทำไปเพียงแต่ว่าเวลามาเข้ากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามกำหนดเวลาแล้วก็ทำตามที่คณะครูบาอาจารย์ท่านเป็นปฐมบทให้ส่วนรายละเอียดนี่คือแล้วแต่พระสงฆ์ท่านจะถนัดแบบไหนซึ่งก็ปรากฏว่าไปกันได้ด้วยดีก็ต้องนำไปต่อยอดอยู่แล้วโยมหลังจากทำวัดอะไรเนี่ยนะก็จะมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาให้นานขึ้นสัก30นาทีอะไรเงี้ยบางทีก็5นาที10นาทีก็ไปต่อยอดตรงนั้นได้ซึ่งก็คล้ายๆกันกิจวัตรที่วัดนี่ก็หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาวัดกวาดวิหารลานเจดีย์เพราะที่วัดมีลูกศิษย์เยอะอยู่เพราะมีโรงเรียนคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดเลยผลของโครงการเจริญสมาธิภาวนาของคณะครูบาอาจารย์วัดพระธรรมกายจากหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นการจันรงใจแล้วก็จุดประกายปัญญาหรือประเทืองปัญญาให้เกิดขึ้นกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นได้ให้มีแรงมีไฟเพิ่มขึ้นเรียกว่าชาร์จแบตให้ท่านได้มีกำลังใจซึ่งบางรูปบางท่านก็มีอยู่แล้วแต่ให้มีเพิ่มยิ่งขึ้นไป
2: อาตมาภาพมาวันแรกก็นั่งได้ประมาณ10นาที15นาทีก็เกิดอาการเบื่อหน่ายพอนั่งไปปัจจุบันเนี่ยนั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าโล่งโปร่งเพราะรับบุญของบุญบารมีธรรมของหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโรที่อาตมาภาพเคยดูในรูปภาพตามบ้านต่างๆในเขตสุพรรณเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อสดเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมแล้วก็มาวิปัสสนานานั่งเจริญสติภาวนาครั้งนี้อาตมาภาพได้รับความแช่มชื้นอิ่มใจในบุญในการรับบุญครั้งนี้มากเพราะครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์แต่ละรูปท่านผ่านการฝึกอบรมจากวัดพระธรรมกายและท่านก็มาเผยแพร่ให้ภิกษุที่จะเป็นฝ่ายปริยัติมากกว่านะส่วนมากจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิสวดมนต์สวดอยู่ก็จะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิยาวๆสัก15หรือ20หรือครึ่งชั่วโมงอาตมาภาพบวชมา26พรรษาเนี่ยนั่งสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งเต็มสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดเบื่อหน่ายอาการปวดเมื่อยครบอะไรก็เบื่อหน่ายแล้วก็มาในครั้งนี้จุดประสงค์อาตมาภาพก็จะเอาไปเผยแพร่ให้นักเรียนที่โรงเรียนที่อาตมาภาพสอนเป็นครูบาสอนศีลธรรม
3: อาการที่1ก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่นะปู่ท่านเกิดที่นี่แล้วแถมยังมีส่วนปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเกิดของท่านด้วยผสมกับคณะสงฆ์ร้อยกว่ารูปที่มาร่วมกันปฏิบัติมันเกิดพลังหลวงปู่ก็มีรูปปั้นอยู่เบื้องหน้าเราเบื้องล่างท่านก็มีอยู่รวมทั้งพลังพระสงฆ์ทั้งลอยกว่ารูปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่ส่งมาจากวัดพระธรรมกายท่านมีภูมิรู้และบอกด้วยใจที่ท่านปฏิบัติมาโดยตรงไม่ใช่ทักทฤษฎีหรือภาคปริยัติเป็นภาคปฏิบัติที่ท่านทำมาแล้วมาแนะนำด้วยใจตอนที่หลวงพ่อให้อาวาสก็จะเพ่งไปแต่ติดไปที่ท่าน

0: ตอนที่ท่านให้โอวาทตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยก็พร้อมไปด้วยความมาให้กำลังที่กำลังใจเป็นความประทับใจที่ท่านพูดตรงๆว่าการที่เราบวชเนี่ยมันมีบุญมีวาสนาที่เราเคยทำในอดีตปัจจุบันนี้เรามาสานต่อคุณธรรมความดีที่เรามีอยู่เดิมก็อาตมากับพระก็ตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แนะนำเช่นปริวัติบ้างอะไรบ้างก็ได้รู้เพียงงูปลาแต่สามารถปฏิบัติได้ถึงเอกคตาถึง3ครั้งนะก็เลยมีความมั่นใจประมาณ2 3พรรษาเท่านั้นแหละที่อาตมาเคยปฏิบัติได้แค่เอกคตาเท่านั้นเองยังไม่ถึงคุณธรรมอะไรเลยยังมีความสุขขนาดนี้อนาคตเราจะต้องทำให้มันยิ่งกว่านี้นะจะทำร้ายกว่านี้มันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ธรรมภาพอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ย38พรรษาจ้ะ
1: ส่วนที่โรงเรียนไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนางนันทปภัทรบันติเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้มอบหมายให้นายปฏิวัติบคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายกุลวุฒิดอกเข็มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรประจำปี2568สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไซโยกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนบ้านห้วยกบได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนขนาดกลางหลังจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแคปวิชั่นและคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลให้การอบรมปฐมนิเทศคณะคุณครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมก่อนที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะได้รับมอบสื่อจากโครงการจำนวน49โรงเรียนและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมพร้อมสมุดบันทึกความดีสำหรับวีสตาร์จำนวน 6,700 กว่าเล่มเพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีและมีศีลธรรมให้กับประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศณศูนย์ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีทางโรงเรียนบ้านหนองนางามได้นำคณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบพร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยผ่านวิถีพุทธตลอดจนการพัฒนาจิตใจให้นักเรียนมีสมาธิและสติในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมภายในค่ายนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบนิ่งให้แก่จิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการนำหลักศีลธรรมพื้นฐานไปปรับใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนรวมถึงเรียนรู้โทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เยาวชนทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือสนุกสนานและตั้งใจลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนางามได้ขอบพระคุณคณะพระวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำข้อคิดและหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนา

เกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยโดยกัลยาณมิตรทัศนีมูรคิได้สอนทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับด้านวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เตรียมพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องและการรักษาใจให้ใสสว่างท่ามกลางภารกิจในทางโลกก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาเติมพลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในเมืองบอกโดนับเป็นภาพลักษณ์อันงดงามของการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชาวโลกอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์กิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจสันกัลยาณมิตรย่าสิรินและกัลยาณมิตรเอวาอัมเบรสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติจากนั้นเป็นพิธีตักปลอยผมคุณเอดิสแอริแบกหนึ่งในชาวท้องถิ่นที่มาร่วมนั่งสมาธิเป็นประจำที่วัดซึ่งเตรียมตัวเดินทางข้ามทวีปมาเข้าพิธีอุปสมบทที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของเหล่ายอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระธรรมวินัยส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมได้บรรยายธรรมะและให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดลำปางส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดา

อันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันครับขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087โดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: กราบนอบน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่และมหาปุชิยาจารย์และเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านด้วยนะขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: รวยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้า

0: ได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: Do you love me boy
0: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: ยอดนักชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายฟ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่าคาถาอะไรดีนะ
3: คาถารวย
2: คาถารวยกันจ้า
3: 072นันนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: วันนี้เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันจ้ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาสวนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยจ้า
1: ครับ
0: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า

0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงโอ้โหสุดยอดเลย
1: คร
0: ับ เพลงคาถากันจ้ะ
1: ครับ
0: คาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: สา

0: เราลองมาทบทวนกันนะเจ้าว่าเวลามีอะไรมากระทบตาอะไรล่ะ
1: รูป
0: รูปอะไร
1: รูปรูปรูปรูปรูปภาพรูปคนรูปคนสัตว์สิ่งของ
0: โอ้โหเก่งเนาะโอ้โหกระทบหูอ่ะ
1: เสียง
0: เสียงอะไร
1: เสียงคนสัตว์สิ่งของสารสัตว
0: ์ลิ้น
1: ลิ้นโอรสชาติของอร่อยอร่อยไม่อร่อยทั้งหลาย
0: โอ้โหกาย
1: สัมผัส
0: ฮะ
1: สัมผัสครับ
0: ไม่ใช่แก่แล้วไม่แก่นะ
1: ไม่ใช่สัมผัส
0: ไอ้ถูกเปล่าร
1: ูปครับ
0: ใจอารมณ์อะไรมากระทบใจแล้วเป็นไงกระเทือนไหม
1: กระเทือน
0: ถ้ากระเทือนแล้วใจเคลื่อนจากกลางไหม
1: เคลื่อน
0: เพราะฉะนั้นคนเนี่ยกระเทือนไหม
1: ไม่ควร
0: นี่สำคัญเนาะ
1: ครับ
0: ตากระทบรูปใจก็ต้องอยู่ตรงกลางเสียงมากระทบหูใจก็ยังต้องอยู่
1: ตรงกลาง
0: นี่อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องวัดส่วนตัวของเราจ๊ะไม่เกี่ยวกับใครถ้าใจยังหยุดนิ่งแน่นอยู่ก็โอเคถ้าเคลื่อนจากกลางก็โอแซด
1: อัน
0: นี้เอาง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราควรจะโอเคหรือโอแซด
1: โอเค
0: เออนี่พอใจหยุดเดี๋ยวพุทธะก็เกิดแต่ใจเตลิดก็เกิดไม่ได
1: ้
0: จึงเอากิเลสมาใส่ในใจเราไว้เป็นเวลายาวนานเลยเนี่ยทำให้ใจเราวนเวียนอยู่กับโลภะโทสะโมหะหลุดโมหะก็ไปโลภะโทสะโมหะวนไปวนมาจากเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลสที่ครอบงำอยู่ก็มีวิธีเดียว
1: ค
0: ือจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในนะจ๊ะหรือพูดง่ายๆคือใจต้องหยุดพุทธะจึงจะเกิดหยุดเท่านั้นจึงจะหลุดจากกิเลสได้ใจจะหยุดได้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเริ่มจากเอาใจมาอยู่ก่อนนะอยู่หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดไปก่อนฝึกไปเรื่อยๆกระทั่งอยู่หยุดอยู่หยุดอยู่หยุดพอหยุดกายผู้รู้ก็ผุดขึ้นมาเลยเพราะกายผู้รู้เนี่ยรอคอยมานานเลยอยากจะผุดให้เราได้รู้เห็นให้รู้ยิ่งกว่านี้ก็ไปอีกเนี่ยแต่ว่าใจเราไม่ยอมหยุดในวันเวลาที่ผ่านมานี่จะหลุดเรื่อยๆถ้าหลุดเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหยุดก็รู้เรื่องอวิชชาเนี่ยทำให้วิ่งวุ่นออกไปเรื่อยเลยไปทางตาเนี่ยใจหลุดไปทางนั้นเนาะโอ้จมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปรับกิเลสเข้ามาทุกที่ทุกทางเลยดีไหมอย่างเงี้ย
1: ไม่
0: ดีนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวเราฟังเรื่องราวที่สว่างสวัยประเทศอินโดนีเซียจ้ะแสงแห่งธรรมณมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียกันจ้า
1: สาธุ
0: ตอนจากบุคคลในตำนานสู่ทะเลแห่งแสง

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุคันโทเนาะ
1: คร
0: ับ เจ้าวาดวัดพุทธจักรตา
1: สาธ
0: ุโอ้เป็นเจ้าวาดเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าวาดพุทธจักรตาประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทย
1: สาธุ
0: ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียโอ้โหเจ้าวาดวัดพุทธจักรตา

0: กับผมและทีมงานขออนุญาตนำเรื่องราวความสว่างสวยแห่งพระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดณมหาเจดีย์บรมพุทโธเป็นแนวที่ใครๆก็ต้องร้องว้าวมารายงานหลวงพ่อได้รับทราบทุกความปลื้มปิติอย่างที่สุดครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับก่อนที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยจะฟื้นตื่นขึ้นมาสว่างไสวดังต้องมนต์สะกดก็ต้องย้อนไปเมื่อ500ปีก่อนมีคำพยากรณ์จารึกไว้ว่าจะมีผู้มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ในปีพุทธศักราช2527นี่2527ได้จ้ะ
1: ครับผม
0: การเวลาผ่านมานี่นะถึง500ปีเมื่อถึงปีนั้นจริงๆก็มีพระภิกษุรูปงามรูปหนึ่งได้ปรากฏตัวนั่งสมาธิอย่างสง่างามท่ามกลางพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ในตำนานนี่พระภิกษุรูปนั้นก็เดินทางไปที่ดินแดนนั้นนะ

0: ยันคร
1: ับ ใครก็ไม่รู้เนาะและในปีพุทธศักราช2549หลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้พวกผมทั้ง3รูปคือพระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุคันโทและพระมหามนตรีจริตามันโตอีกท่านหนึ่งพระครูธีระยานวิเทศประดิษฐ์อรินชโยไปบุกเบิกอินโดนีเซียที่จะอุทิศตนไปทำหน้าที่ที่อินโดนีเซียนี่จ้ะ

0: ังจากพระพุทธศาสนาฟุบแฟบมายาวนาน
1: ครับผม
0: นี่พอได้ผู้มีบุญบารมีสามรูปนี
1: ่
0: ไปทำหน้าที
1: ่
0: เป็นผู้ให้แสงสว่างพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูกลับคืนมาเลยนี่จ้าเนี่ยนักรบกองทัพธรรมนี่นะหลังจากกับผมและทีมงานได้รับภารกิจจากหลวงพ่อเดี๋ยวคำว่าครับคำเดียวจบครบครอบจักรวาลโดยมีข้อแม้เขาอ้างเงินไขใดๆหลวงพ่อว่าอย่างไรก็ว่าตามกันวิธีการก็ไปหาข้างหน้าพร้อมเป็นมิตรเยียดสำหรับหลวงพ่อเสมอครับช่วงแรกที่มาอินโดชีวิตเหมือนออกไปประจนภัยเลยครับต้องไปขอนอนตามสมาคมของจีนที่มีทั้งศาลเจ้าและพุทธศาสนาอยู่ด้วยกันโ
1: อ
0: ้ขอก็พักอยู่ได้นานนับเดือนจนกระทั่งอนุภาพหลวงปู่ช่วยพลิกสถานการณ
1: ์
0: นี่เนาะโอ้ไปนอนทั้งศาลเจ้าเมื่อเพื่อนสนิทของคุณฟัตมาซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอากุสปัจจุบันเป็นเจ้าภาพที่เข้มแข็งป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการโคม่าในจังหวัดนั้นก็พร้อมจึงขอบารมีจากเหรียญของหลวงปู่สวดทำน้ำพุทธมนต์ให้ดื่มเชื่อไหมครับเชื่อไหม
1: เชื่อ
0: เพียงชั่วข้ามคืนเขาก็หายป่วยไปทิ้งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย

0: พอเขาหายป่วยสิ่งแรกที่เขาทำคือมอบบ้านเนี่ยเลยที่ว่าอย่างนั้นซึ่งปัจจุบันก็ขยับขยายเป็นวัดพุทธจาการ์ตากันแล้วครับโอ้โหนี่ถวายบ้านกันเลยนะบ้านแล้วเนี่ยดูสิบ้านหรือเปล่าเนี่ยดูนะบ้านแล้วเนี่ย
1: บ้านใหญ่
0: หลวงพ่อครับถึงแม้ว่าบางคนที่นั่นจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแต่ถ้าว่าในห้องลึกของหัวใจกลับมีสายยาบางอย่างที่ผูกพันไว้กับองค์หลวงพ่ออย่างเหนียวแน่นหลายต่อหลายคนเพียงแค่ได้สบสายตากับภาพถ่ายของหลวงพ่อก็แสงความเมตตาและความหล่อที่ลึกล้ำโอ้ก็ทำลายทุกกำแพงแห่งความเชื่อไปอย่างราบคาบทิ้งความเชื่อดั้งเดิมมาสู่ความใช่ไม่จ้ะคือพระพุทธศาสนาความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายได้ยากก็ถาโถมก็ใส่หัวใจพวกเขารู้สึกได้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีงามและปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอนมีเจ้าภาพท่านหนึ่งชื่อคุณอกุสเมื่อนึกถึงหรือกล่าวถึงหลวงพ่อครั้งในเขาจะน้ำตาไหลทุกครั้งเลยแล้วคราวหนึ่งลูกชายป่วยหนักเป็นโรคหัวใจรั่วได้นำภาพการป่วยภาพการเผยลูกชายถวายรายงานให้หลวงพ่อทราบนับจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า15ปีลูกชายเขาก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: ทั้งที่โอกาสรอดชีวิตณตอนนั้นแทบเป็นศูนย์ก็บุญเก่าเขาเนอะตอนนี้เขาก็เลยศรัทธารักหลวงพ่อแบบหดหัวใจเลยครับรักพ่อก่อไก่ล้านตัวโอ้

0: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นี่นอกจากจะเน้นด้วยการด้านการปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 100% เพราะฉะนั้นคืออดีตเมืองพุทธนะจ๊ะทางวิธีการทางพุทธศาสนาหรือการบวชสำเนรวาสิกาแก้วโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและการสอบวนเป็กซึ่งถอดแบบจากต้นแบบคือวัดธรรมกายมาทุกประการ
1: สาธุ
0: ส่งผลให้ในปัจจุบัน

0: มีกลุ่มกัลยาณมิตรชาวอินโดนีเซียที่เข้มแข็งทุกคนมีศูนย์รวมใจและหลักชัยที่ส่งพลังที่สุดคือหลวงพ่อครับ
1: สาธุ
0: จากกิจกรรมปล่อยโคม50ดวงแรกในปีพุทธศักราช2550มาจนถึงวันนี้งานสาขาบูชาที่มหาเจดีย์บรมพุทโธกลายเป็นทะเลแห่งแสงที่สวยจนแทบลืมหายใจอย่าลืมนะต้องหายใจแล้วพ่อครับเราจัดเต็มด้วยโคมหมื่นกว่าดวงแถมมีโดรนบินวาดลวดลายพุทธประวัติบนฟ้ามีผู้มาร่วมงานนับหมื่นงานนี้ไวรัลไปทั่วโลกจนโซเชียลแทบแตกแย่งซีนทุกโซเชียลมีเดียเลย

0: พ่อครับการเดินเพื่องานระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริงในนั้นจะไม่ต้องมีอาสาสมัครช่วยจัดงานจำนวนมากเราไม่ได้ใช้วิธีเกณฑ์คนจากโรงเรียนหรือออกคำสั่งให้โรงงานไหนส่งตัวแทนมาตรงข้ามเราเปิดรับสมัครโดยระบบเปิดกว้างให้เขาทั้งแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในงานนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดก็คือทันทีที่การประกาศรับสมัครเผยแพร่ออกไปผู้คนจากทุกทิศทางต่างหลั่งไหลเข้ามาสมัครไม่ขาดสายเลย
1: สาธุ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครนับถือศาสนาไหนเนี่ยนับต่างศาสนากันนั่นเองนะพวกเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานครั้งนี
1: ้
0: นี่จ้ะจนถึงขนาดที่ต้องการต้องมีการสอบสัมภาษณ์และคัดตัวระดับนี้นะจ๊ะประคัดกรองเพชรน้ำหนึ่งของผู้มีบุญตัวจริงงานนี้จึงไม่ใช่งานทั่วไปแต่มันได้กลายไปเป็นไฮไลท์แห่งชีวิตใครก็ตามที่ผ่านการคัดเลือกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือความภาคภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ไหนลองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยจ้ะ
1: มันคือความภาคภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้
0: โอ้พูดเก่งเนาะโอ้โห
2: เสียงเดียวกัน
0: โอ้เสียงเดียวกันเลยจะเดินย่างกรายไปที่ไหนก็ดูเทศระเบิดระเบ้อจนพวกคนต้องเหลียวหลังมองด้วยความชื่นชมโอ้นี่เนาะภาพปล่อยโคมลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำหมาเจดีย์บรมพุทโธนี่จ้ะ

0: อาสาสมัครชาวอินโดนีเซียจากกรุงจาการ์ตาเกือบ1,000 คนนี่เนาะมาเริ่มช่วยงานตลอด6 วันเต็ม
1: โอ้
0: แม้งานจะเลิกดึกถึงตี 3
1: คร
0: ับ ก็ยังช่วยกันเก็บงานจนแล้วเสร็จครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหนี่มันจะเกือบ1,000 คนจริงๆเปล่าเนี่ยนับกลับไปกลับมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อาสาสมัครเป็นนักเรียนนักศึกษาจากจาการ์ตาเดินทางโดยรถบัสนานกว่า12 ชั่วโมงคุณหมอจบใหม่10 ท่านพยาบาล2 ท่านช่างภาพ5 ท่านนักบินโดรน2 ท่านทีวีดีโอ5 ท่านครับนี่ส่วนหนึ่งนะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเรามีสูตรลับฉบับหลวงพ่อครับนั่นคือก่อนจะไปรับบุญพระอาจารย์มีท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานท่าไม้เด็ดสำเร็จทุกงานคือการพาไปนั่งสมาธิครับพอใจสงบก็พบความสุขและสนุกกับการรับบุญถึงจะดึกแค่ไหนก็ alert เบิกบานไม่มีบ่นเลย
1: สาธุ
0: เพราะทุกคนอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้วางรากฐานไว้ให้ครับ
1: สาธุ
0: คุณน่าอัศจรรย์เลยตรงนี้หลวงพ่อครับยิ่งขึ้นก็ยิ่งอัศจรรย์ในวิชั่นที่เหนือชั้นของหลวงพ่อ
1: สาธุ
0: ในดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นต่างศาสนาจ้ะฉันว่าก็มองทะลุไปถึงรากเหง้าดั้งเดิมของหัวใจมนุษย์ที่ต่างต้องการสันติสุขภายในทำให้กำแพงศาสนาละลายหายไปเลยเหลือแต่ความเป็นกัลยาณมิตรกอดคอกันสร้างสันติภาพแม้แต่ผู้นำประเทศก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานวิสาขบูชาเป็นอย่างมากในคืนวันวิสาขาบูชาประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย ได้พูดถึงการเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาออกทีวีถ่ายทอดไปทั่วอินโดนีเซียทั้งยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติานอกจากหยุดใจแล้วยังหยุดนอกด้วยหยุดกันทั้งชาติเลยโดยปีนี้รองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคุณกิบรานราคาบูมิงให้เกียรติจุดโคมอีกและเป็นประธานในการปล่อยโคมลอยรองประธานาธิบดีนะจ๊ะรวมทั้งบางปีท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดงานด้วยครับนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ท่านรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติมาเป็นประธานจุดโคมเอกและปล่อยโคมลอยด้วยครับสาธุจ้ากับผมและทีมงานกราบขอบคุณหลวงพ่อผู้ที่มีเมตตาสูงส่งและเป็นผู้ที่ทำให้พวกผมกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้มาร่วมสร้างตำนานความสว่างสวยนี้ครับมันก็ไปถึงไม่นานเลยตำเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองตำเดี๋ยวเดียวก็สว่างแล้วนี่เนาะมันเร็วใช้เวลาไม่มากเนี่ยตำเดี๋ยวเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพตำเดี๋ยวเดียวนี้นะพิธีปล่อยโคมลอยที่บรมพุทโธปึ้ม

เล็กๆแต่หัวใจนี่โอ้โหไม่เล็กนะเหมือนที่เราได้ทบทวนโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปนี่พื้นที่เล็กๆ ก็คือใจของเราเมื่อนั่งเกิดสมาธิ ใจอันมีความสุขก็ขยายใหญ่ทำให้หัวใจไม่เล็กในการเผยแผ่และขยายพระพุทธศาสนาขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกงั้นเดี๋ยวเราด้วยทุกวันนี้ที่เรารับรู้คือมันเกิดความวุ่นวายเนาะวุ่นวายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีสงครามก็ดีเศรษฐกิจก็ดีหรือการประสบเหตุอุทกภัยภัยต่างๆก็ดีมันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นทั้งอ่อนแอหรือบางคนก็เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจอันทั้ง

ทั้งมวลนี้ซึ่งโลกเรานั้นณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบ่งเป็น2ในที่นี้ก็คือจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอบายมุขเนาะอีกซีกนึงก็เป็นอบายมุขที่เกิดขึ้นส่วนอีกซีกนึงก็คือธรรมะที่ประคองอยู่งั้นแบ่งกันอย่างครึ่งครึ่งนะเขาเรียกว่าถ้าให้เข้าใจก็คือมีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์สวรรค์ก็เป็นสวรรค์บนดินนรกก็เป็นบนนรกบนดินไม่ต้องไปพูดถึงใต้ดินหรือบนท้องฟ้านะเอาแค่บนพื้นโลกที่เรารับรู้เพราะว่าส่วนใหญ่บนโลกใบนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ว่าเป็นของยากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วเมื่อเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าร่างกายเรานี่จะครบ32หรือเปล่าหรือว่าเกิดมานี้เราจะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาตินั้นเราทำบุญทำบาปมาเยอะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือณปัจจุบันที่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ไม่พอเรายังโชคดีที่ได้พบเจอพระพุทธศาสนาแต่เราก็ต้องยังดำเนินชีวิตยังไงในการประคับประคองให้โลกเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนะก็เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความดีเนาะสร้างความดีแล้วก็เป็นการทำให้เกิดคุณค่าของชีวิตในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็โดยเพิ่มความที่ไม่มีความขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์ก็ดีแล้วก็บวกด้วยของกำลังใจและดวงปัญญานะในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นเมื่อไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเราก็ที่เรารู้โดยพื้นฐานก็จะมีอยู่3อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกโดยพื้นฐานที่เราต้องเจอก็คือไม่ว่าจะเป็นราคะราคะมีโทษน้อยนะมีโทษน้อยนะแต่มันคายเนี่ยก่อนมันจะคายออกเนี่ยมันช้านะสมมตินะ

ถ้าว่าราคะเกิดในใจเนี่ยเพราะว่าเราเกิดว่าหลงรักแมวตัวหนึ่งนะแมวนี่ก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยโทษมันนิดเดียวนะแต่จะคลายความรู้สึกหรือความผูกพันที่จะโหยหานี่มันก็ใช้เวลานานโทสะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วคือเกิดขึ้นปุ๊บโดยที่ขาดสติทำอะไรโดยที่ไม่ได้นึกคิดแบบไม่มีสติแต่ว่าพอมันลงนี่มันก็ลงแป๊บเดียวโมหะอันนี้มีโทษมากแต่คลายช้านี่โทษมหาศาลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่กิเลสเบื้องต้นแต่ถ้าที่เรารู้ว่าลูกพี่ใหญ่ของบรรดาเรากิเลสนั่นก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันทำโดยบทบังแค่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ปิดบังเราไม่ให้รู้ว่าในอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรทำความดีความไม่ดีอะไรไว้เพื่อนำมาแก้ไขในปัจจุบันนั่นก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากงั้นเมื่อเรารู้โทษโดยพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์กิเลส3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องเจอและจะทำยังไงให้มันรู้สึกคลายได้นี่นะพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักไว้คือพรหมวิหารธรรม4นะซึ่งก่อนจะพรหมวิหารธรรม4นี้ก็เรามาฟังเพลงสบายๆก่อนนะ

ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงให้หลักนะบางอย่างบนโลกใบนี้เราจะใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดั่งใจทุกสิ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างนี้มันต้องค่อยๆเนาะเหมือนการปลูกต้นไม้นะโอ้เราลงเมล็ดพันธุ์แต่จะหวังให้พรุ่งนี้หรือวันเดือนนี้มันโตขึ้นเร็วนี้มันก็ไม่ได้เนาะทุกอย่างก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆสะสมแต่ก็ต้องมีความสม่ำเสมอในสิ่งที่

ได้นะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็มีเมตตาเนาะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่เรานำไปใช้ได้ในปัจจุบันอันเมตตาเนี่ยเมตตาต่ออะไรความหมายเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนะมีความปรารถนาดีมีความปรารถนานี้มอบให้กับผู้อื่นรวมถึงมีเมตตาต่อสัตว์ความปรารถนาโดยพื้นฐานไม่บวกความหลงคือไม่บวกกิเลสนั่นเองปรารถนาเขาให้ได้ดีอย่างเช่นอะไรเอ่ยเหมือนยินดีกับผู้เรียนหนังสือเก่งเนาะได้รางวัลที่1ของห้องก็อนุโมทนายินดีปรารถนาดีมีช่วยเหลือเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อการขาดเหลืออะไรบนโลกใบนี้ของยอดนักสร้างบารมีที่อยู่ร่วมกันในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆช่วยตามกำลังของเราอย่าเกินกำลังเนาะเรียกว่าอย่าเกินกำลังถ้าเกินกำลังเนี่ยมันจะเกิดความไม่ปลื้มนะแต่ให้พอดีกับความปลื้มที่เราได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ ปรารถนาดีอย่างเช่นก่อนนอนก็แผ่เมตตาให้กับเราหมู่ญาติเราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และลารับโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าใจนั้นเป็นกุศลใจเมื่อใจเป็นกุศลเนี่ยใจเนี่ยมันก็จะเห็นความเมตตาอันปรารถนาดีซึ่งไม่ได้ปนด้วยความหลงหรือกิเลสที่มาเจือปนได้เราต้องปรารถนาให้ทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาทุกคนให้สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในใจเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในครอบครัวก็ให้เบาบางลงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้ดีขึ้นพ้นทุกข์มีกรรมมากก็ให้เบาบางนะที่เบาบางอยู่แล้วก็ให้มีสุขนี่นะที่เหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำนี่นะไปเป็นกรุณาเนาะกรุณานี่คือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีความสงสารและเห็นใจผู้อื่นเมื่อประสบทุกข์เห็นใจผู้อื่นในที่นี้ก็คือเห็นใจจริงๆจากใจที่ออกมาจากข้างในนะไม่ใช่เห็นใจจริงๆที่หวังซึ่งผลประโยชน์แอบแฝงนะอันนี้จะไม่ใช่กรุณาแล้วนะนี่จะเป็นการแฝงด้วยผลประโยชน์แฝงด้วยกิเลสอันนี้ใจจะไม่บริสุทธิ์พออันนี้พอใจไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นเครื่องมือตกของธาตุของกิเลสที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีความปรารถนาที่แฝงด้วยกิเลสแฝงด้วยราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีสิ่งที่เราจะได้บุญอย่างเต็มที่นี้ก็อาจจะเบาบางลงแต่ถ้าใจเรานั้นฝึกอยู่เป็นประจำทำใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีความปรารถนาหรือความที่อยากจะช่วยทุกคนให้พ้นทุกข์เหมือนใครต้นแบบเราคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นทรงสร้างบารมีอย่างยาวนานผ่านช่วงเวลาแห่งทุกข์นะใช่ไหมช่วงเวลาแห่งทุกข์เมื่อเห็นแล้วว่าปรารถนาอยากให้ทุกคนนั้นพ้นทุกข์ค้นพบความสุขที่แท้จริงนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ตรัสรู้ก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้เรานั้นพ้นทุกข์นะถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้

ม่ได้เจอองค์พระสัมพุทธเจ้าตัวจริงๆตัวเป็นๆแต่เราก็ยังมีหลักคำสอนที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้พ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้แต่อย่างน้อยก็ให้ช่วยให้พ้นทุกข์ในใจทำให้ในการใช้ชีวิตนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยให้ใจเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งเขาบอกว่าพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่เล็กๆแต่เป็นที่หลบภัยที่ดีก็คือใจของเราหรือที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบอกคือศูนย์กลางกายฐานที่7นะในสภาวะที่เราเจอความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเรื่องหนี้สินก็ดีรวมถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันของบนโลกใบนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีปรารถนาดีปรารถนาร้ายก็ดีหรือคำพูดต่างๆแต่ถ้าใจเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายเขาเรียกว่าที่หลบภัยที่ดีนั้นต่อให้สิ่งใดที่มากระทบเหล่านั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าใจเรานั้นก็จะไม่ออกนอกตัวหรือว่าไม่ไปรับรู้สิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นเจ็บนะใจเรานั้นเจ็บแต่ตรงกันข้ามคือจะทำให้เรานั้นผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่แข็งแรงเรียกว่ากายภาพทั้งภายในและภายนอกนี้เราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วเจออะไรเราจะแบบยิ้มยิ้มสบายสบายเนาะเหมือนเดี๋ยวมาฟังเพลงนั่ง

นั่งยิ้มยิ้มนะพอนั่งยิ้มยิ้มใจก็มีสุขไม่ว่าสภาวะบนโลกนี้หรือสภาวะที่เราเจอในปัจจุบันนี้เรามีสุขอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือศูนย์กลางกายของเรานั้นทุกวันก็ยิ้มได้อย่างมีสุขนะยังมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขเนี่ยใจมันก็จะอเลิร์ตเบิกบานนะใจเลยเบิกบานมันก็จะขยายเขาเรียกว่าพื้นที่ในใจเนี่ยถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในการสร้างบารมีเนี่ย

แต่เมื่อใจมันมีสุขเนี่ยนะ ก็ขยายใหญ่ไม่ว่าจะทำภารกิจหน้าที่อะไรใจก็จะขยายสู่เพื่อนมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันนะลูกหลวงพ่อเนี่ยนะใจขยายในที่นี้ก็คือการสร้างบารมีเพื่อเผยแผ่ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยนะให้ไปทั้งทั่วประเทศทั่วโลกเหมือนเมื่อตอนต้นที่เราได้ชมของประเทศอินโดนีเซียนะโอ้โหพอใจขยายอุปสรรคในชีวิตมันก็หรือว่าอุปสรรคทั้งความคิดในการที่จะลุยงานเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะมันจะว่ายังไงก็ว่าตามกันนะลุยไหนก็ลุยถึงด้วยกันนะข้อ3ก็คือมุทิตานะมุทิตานี่คือความปิติยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนะไม่อิจฉาริษยานะรวมชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น วันนี้ก็ถือว่าเป็นการยินดีความสำเร็จแล้วก็เป็นการให้เชิดชูสรรเสริญเนาะวันนี้วันอะไรเอ่ย วันนี้ที่เราร่วมพิธีกันคือวันมหารำลึกเนาะวันนี้เป็นวันมหารำลึกก็เป็นการยินดีแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านได้เสียสละนะถึงแม้ท่านจะลารับโลกนี้ไปแล้วหรือว่าแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายเดี๋ยวในเมื่อวันนี้เป็นวันมหารำลึกนะงั้นเดี๋ยวเรามานึกถึงเนาะนึกถึงวันมหารำลึกแต่ก่อนนึกถึงวันมหารำลึกเนี่ยยอดนักสร้างบารมีอย่างลูกหลวงพ่อนะหรืออย่างเราเนี่ยก็เรียกว่าต้องทำทั้งหยาบและละเอียดคู่กันไปถึงจะคุ้มนะเดี๋ยวนะมัน

แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดนะอย่างที่คุณยายบอกว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องสร้างบารมีคู่ควบคู่กันไปเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตหมายนะเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายนี่ก็เราก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคือถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยทางโลกเนี่ยอย่างน้อยตั้งสมาธิเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้วัน ให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ถ้าวันครึ่งแต่ถ้าวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าจะนั่งให้รวดเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำงานดูแลครอบครัวดูแลต่างๆแต่เวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่ปลอดโปร่งและเวลามงคลที่สุดก็คือช่วงเช้าเนาะเราตื่นมาในเช้าๆอากาศสดชื่นเนี่ยนะอย่างน้อยหลังทำวัดเช้าเสร็จก็ได้เนาะก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงเขาเรียกดึงดูดความเป็นสิริมงคลเติมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะอย่างถ้าเป็นที่วัดพระภิกษุตอนเช้าก็จะตื่นกันไปสวดมนต์เนาะสวดมนต์กันรวมตัวสวดมนต์มนต์อาคารแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันตอนเช้าแล้วก็ค่อยบิณฑบาตโปรดญาติโยมหรือว่ามาฉันภัตตาหารของเราพอถ้าระหว่างวันระหว่างวันก็แบ่งทีละ5นาที10นาทีก็ได้แต่ให้อย่างทำให้อย่างสม่ำเสมออย่าขาดเนาะเพราะว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าวเนาะหยุดกินข้าวไปวันหนึ่งนี่รู้สึกหิวจังเลยนะแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยขาดไปวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรที่รักษาใจเราไปเนาะขาดอะไรที่รักษาใจเราไปงั้นการทำทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำให้สม่ำเสมอแล้วเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราก็ต้องยินดีเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญเนาะอย่างของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นการทบทวนตึกระลึกนึกถึงบุญอยู่ตลอดถ้ามุทิตาสักการะอยู่ตลอดไงถ้าสิ้นปีที่เห็นได้ใช้ก็คือมุทิตาเนาะพระอาจารย์ตรัสรูปที่ท่าน

สละออกมาบวชอุทิศชีวิตไม่ว่าจะเป็น10พรรษาก็ดี20พรรษาก็ดี30 40ก็ดีในมุทิตาสักการะเป็นการยินดีในคุณงามความดีที่ท่านได้สะสมมานะแล้ววันนี้ก็เป็นวันมหารำลึกงั้นเดี๋ยวเรามาว่าวันมหารำลึกเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญที่เป็นการยกย่องเนาะแล้วก็ชื่นชมยอดนักสร้างบารมีที่ถึงแม้จะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังมีคุณงามความดีให้เราได้อนุโมทนาบุญนะ

็ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะถือว่ามันไปสุดท้ายเราก็ต้อง ประคองตัวเองนะทบทวนบุญข้อ4เนาะอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรความหมายของเบกขาคือความวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังทุกข์หรือพูดง่ายๆก็ให้เข้าใจคือเราไม่ซ้ำเติมคนที่กำลังล้มจมอยู่กับความทุกข์หรือเรื่องราวในอดีตวางเฉยแต่ไม่ได้ปล่อยวางคือบางคนบอกว่าโอ้ฉันวางเฉยและอุเบกขาไม่ยุ่งและแต่ใจนี้ยังจะอยากรู้หรือตามเรื่องราวต่างๆนี่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยวางนะแต่ถ้าวางเฉยจริงๆปล่อยวางจริงๆก็คือวางใจอยู่เป็นกลางเข้าใจความเป็นจริงบนโลกว่าอายุหรือเวลาของเรานั้นมันสั้นน้อยนิดเพราะทุกคนนั้นมีระเบิดเวลาที่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวมันอยู่ที่ว่าระเบิดเวลานั้นจะทำงานเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็ไม่สามารถบอกได้มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนว่าระเบิดเวลาจะหมดเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำใจให้แข็งแรงคือพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ทำความรู้สึกทุกครั้งที่ปฏิบัติให้เหมือนเด็กเนาะเพราะเด็กนี่เขาเรียกว่าไร้เพียงสามากไร้เพียงสามากเพราะว่าเขาใสของเขาเนาะความเป็นเด็กเราย้อนนึกตอนเป็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะใสเราก็คิดแบบเด็กๆไม่มีสิ่งอะไรมาเจือปนเวลานั่งปฏิบัติธรรมหรือเนี่ยจะเร็วแรงเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันนับถอยหลังมากขึ้นเรื่อยๆพอเวลาในการเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มีเรื่องราวที่รับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวหรือการทำมาหากินก็ตามจงแบบจนหลงลืมว่ามันยังมีพื้นที่เล็กๆที่ให้เราเป็นเด็กอยู่เสมอและเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คือใจของเราคือการทำสมาธิทำสมาธิแบบเด็กๆนะที่หลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิแบบเด็กให้ใสๆ

บริสุทธิ์ไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรนะแต่ถ้าทำสมาธิแบบผู้ใหญ่ดีนะโอ้โหเหนื่อยเนาะพอนั่งหลับตาทีความฟุ้งก็เกิดเนาะหลับตาทีก็มีความปวดความเมื่อยมาเข้ามาหานะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแบบไซส์แบบเด็กๆนึกถึงตอนที่เรายังเด็กเนาะนั่งหลับตามีอะไรให้ดูก็ดูนะมีอะไรให้มองก็มองนะไม่ได้คิดตามอะไรอย่างนั้นเพราะเมื่ออยู่บนความพื้นฐานความเป็นจริงและความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะเพราะว่าชีวิตหลังความตายนั้นสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปเอาแล้วในเมื่อทำบุญมาตั้งเยอะบางคนเนาะท้อเนาะเอาไปตัดรอนกำลังใจตัวเองนะบอกว่าทำไมทำบุญตั้งเยอะบุญไม่ส่งผลนะเป็นกลายเป็นเจ้าหนี้เนาะไปทวงบุญเมื่อเป็นเจ้าหนี้ไปทวงบุญนี่นะทำไมทำแล้วไม่เห็นบุญส่งผลเลยอันนี้ผิดวิธีนะผิดวิธีทางที่ดีเนี่ยเราต้องให้เวลากับบุญเนี่ยมีเวลาในการทำงานของเขาอยู่เอาแล้วเวลาทำงานของบุญจะทำงานส่งผลให้เราเมื่อไหร่คือเราก็ไม่ต้องไปเร่งไปรีบไปร้อนเนาะเหมือนการปลูกต้นไม้ที่บอกต้นค่อยๆไปและสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ได้ตัดท้อกำลังใจของตัวเองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตึกระลึกที่หลวงพ่อบอกให้ตึกระลึกนึกถึงบุญนะนึกถึงบุญไม่ใช่ทวงบุญนะแต่ว่าเป็นการนึกถึงบุญที่เราได้สะสมมาเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวนะการเตรียมตัวเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าถ้าหลับไปแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยถ้าก่อนนอนเราได้แผ่เมตตาได้นึกถึงบุญเนี่ยอย่างน้อยก็สุคติเป็นที่ไปเนาะไม่ใช่ทุกขตินะอย่างเงี้ยเตรียมตัวปลื้มนะปลื้มในบุญงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันสักหนึ่งบุญนะเมื่อเราเห็นแล้วรู้สึกโอ้ปลื้มจังเลยอย่างเงี้ย

ก็สาธุนะนึกถึงบุญบนดอยนะสมณีนบวชเนี่ยนั้นสุดท้ายเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบนโลกใบนี้เราจะเอาไปได้ก็แค่บุญกับบาปก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะเอาบุญไปไหมหรือจะเอาบาปไปไหมนั้นพื้นที่เล็กๆที่ปลอดภัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือศูนย์กลางกายคือใจของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่หลบภัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมที่จะมาหลบภัยข้างในศูนย์กลางกายของเราหรือไม่หรือเราจะปล่อยให้ศูนย์กลางกายของเรานั้นเป็นที่หลบภัยล้างนั่นก็คือทั้งหมดก็คืออยู่ที่ตัวเราเมื่อเรามีที่หลบภัยตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็มันสะสมบุญนึกถึงปฏิบัติธรรมประคองใจรักษาใจอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายให้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้นึกถึงบุญแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาค่อยๆแก้ไปนั่งสมาธิก็นั่งดำเนินชีวิตในการใช้ปัญหาที่ต้องเจอก็ต้องแก้นะอย่าปล่อยผ่านค่อยๆทำไปแต่ทำไปด้วยใจที่ใสที่บริสุทธิ์ที่มีความสุขต่อให้ความทุกข์จะเข้ามาแต่ถ้าใจเรามีสุขเรามีหลักยึดคือหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเอามาใช้และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการสร้างบุญสร้างบารมีและใจก็จะพร้อมที่จะขยายใหญ่แผ่ไปสู่เพื่อนมนุษย์และก็เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพื้นที่เล็กๆแค่ไม่กี่ตารางเมตรที่นั่งลงหลับตาพบความสุขภายในสามารถขยายใหญ่ไปสู่ความสุขทั่วโลกได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะแล้วสุดท้ายนี้ด้วยบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ดีแล้วให้ดวงบุญชัดใสที่ศูนย์กลางกายให้มีตบะเดชะพระปัจจัยส่งผลดลบันดาลอวิบากธนสารสมบัติให้มีดวงใจที่แข็งแรงปราบปลื้มปิติใจในการสร้างบุญสร้างบารมีมีทรัพย์สมบัติเอาไปสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่ต้องเหนื่อยในการตามหาทรัพย์อันหนึ่งเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักคลอดลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบาย

แล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัย

ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำ

พิ่มใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆ

ไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอก

เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดู

ฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: พุทธัง

0: มิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: มิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย

วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้าง

ไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจาก

ความทุกข์เหล่านี้ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นนะสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางกระดาษพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะ

ำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้

แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งที่จุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย

สิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อ

็ใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต